0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬา4เกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดียังไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
2: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
5: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
4: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้ง2ฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภแสนตุ้มรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIAอีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
6: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
1: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098 279 0903และ098279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนาริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดี ล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัตราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
1: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงศ์กีนาพันธ์รองแชมป์จัดสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีหัวชนะแมทธิวชาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4หัวชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 มาเข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์6-2 6-4ผ่านเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เฉลี่ยงบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารสร้างความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งและแสดงศักยภาพเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Thailand Cycling Association พลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากานิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนิโญด้วย4ยุทธศาสตร์หลักคือการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
22: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกท่านนะครับ
21: ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนรับมือและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญหรือภัยแล้งเนี่ยล่วงหน้าให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างไหมคะ
22: เรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยจริงๆเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงนะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรดังนี้เช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอันนี้ทำอย่างไรเกษตรกรจะปลูกพืชได้ตรงกับช่วงของการมีน้ำอันนี้สำคัญเลยฮะเพราะนั้นข้อมูลในเรื่องของสารการน้ำเช่นในเดือนไหนฝนตกมากแค่ไหนหรือปริมาณน้ำที่มันมีมากพอมันพืชแต่ละชนิดใช้น้ำไม่เหมือนกันเพราะนั้นในการวางแผนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการปลูกพืชอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะเสียหายจากการขาดน้ำเนี่ยถ้าในช่วงนี้ฝนมันจะทิ้งช่วงกี่วันเราให้เกษตรกรเว้นระยะไว้ข้ามไปปลูกอีกช่วงเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงอันนี้เป็นแผนที่ให้เกษตรกรปรับวิธีการปลูกพืชส่วนแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอย่างเช่นเขาเคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในครอปที่1เนี่ยครอปที่2แทนที่จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกครอปนึงเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมหรือนาที่เคยทำ2ปี5ครอปเนี่ยช่วงระยะเวลาที่หลังการทำนาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมเช่นเปลี่ยนเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งอาศัยความชื้นในดินก็สามารถที่จะทำให้มันสามารถให้ดอกออกผลได้ละรวมไปถึงเรื่องที่สองเรื่องของการตั้งระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอันนี้เนื่องจากเรามีเครือข่ายเกษตรบนอยู่ทั่วประเทศเนาะซึ่งเกษตรบนเขาจะมีกลุ่มไลน์ก็มีช่องทางในเรื่องของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านซึ่งการสื่อสารตรงกับเกษตรกรที่มีสิทธิภาพที่สุดก็คือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในการที่จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะเอาข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เกษตรของเราเนี่ยประชาสัมพันธ์ได้เร็วแล้วก็ตรงนอกจากนั้นมันจะมีกลุ่มไลน์ของเกษตรตำบลกับเจ้าหน้าที่เกษตรกรในการที่ให้คำแนะนำเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆเกษตรรู้สู้ภัยพิบัติคู่กับค่าปรับรับแรงเช่นถ้าแรงมากๆเราควรจัดการกับพืชอย่างไรถ้าฝนมันทิ้งช่วงเกิดไม้ผลไม้ยืนต้นมีอาการวิกฤตเราจะแก้ไขอย่างไรซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวที่มันตอบโจทย์ความต้องการความรู้ของเกษตรกรแล้วก็ชุด ความรู้เหล่านี้เราทำเป็นยูทูบเนอร์คอนเทนต์ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของกรมและช่องทางต่างๆในการที่เผยแพร่พี่น้องเกษตรกรด้วยครับก็มีแผนประมาณนี้ที่เราทำอยู่นะครับ
21: ค่ะทีนี้เรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการประเมินและ เหมือนกับเยียวยาเกษตรกรล่ะคะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเรามีขั้นตอนในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
22: ในการที่เกิดภัยธรรมชาติด้านพืชอันนี้ผมใช้ศัพท์ที่เป็นของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งกรณีที่เกษตรกรเสียหายเนี่ยทางด้านพืชเนี่ยเราเรียกว่าภัยธรรมชาติด้านพืชถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าไม้ผลไล่ละเท่าไหร่นะครับพืชไล่ละเท่าไหร่นาข้าวไล่ละเท่าไหร่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์แต่วิธีการในการถ้ามันเกิดภัยแล้วอันนี้หมายถึงว่ามันเกิดภัยมันเกิดความเสียหายเลยนะครับถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยมันจะถูกสำรวจโดยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเหตุมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปถ้ามันเกิดเป็นความเสียหายที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าที่ส่งเสริมเกษตรจะรีบลงพื้นที่ไปในทันทีเลยแล้วก็จะประมาณการเหมือนว่าประมาณการพื้นที่ที่มันถูกภัยเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันน้ำท่วมหรือวาตภัยหรือภัยแล้งเนี่ยบริเวณที่มันเกิดผลกระทบที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยเป็นการนำเข้าข้อมูลรายงานด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในข้อมูลการสำรวจอื่นๆเพื่อรายงานขั้นต้นให้กับอำเภอซึ่งอำเภอเนี่ยจะมีท่านนายอำเภอเนี่ยเป็นประธานกชพหรือคณะกรรมการช่วยเหลือภัยธรรมชาติระดับอำเภอเนี่ยซึ่งเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ทราบเพื่อจะได้รายงานให้ประธานกชพจซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยได้ทราบว่าภัยตรงนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นวงกว้างเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยเมื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยในขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เกษตรบนก็จะลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับตรวจสอบว่าพื้นที่ที่มันเกิดผลกระทบนะครับหลังจากภัยเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นถ้ามันเกิดภัยเนี่ยมันยังไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับพอภัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันเสียหายแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายพื้นที่พืชที่มันยืนต้นตายที่มันไม่ให้ผลผลิตมันเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับไม่สามารถฟื้นฟูกลับคืนสุขภาพเดิมได้สำรวจว่ามันมีเท่าไหร่ขอบเขตอยู่ในแปลงของใครบ้างก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติซึ่งทราบระเบียบขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2569ที่บอกว่าพ.ศ.2569เพราะว่าระเบียบนี้มีการปรับปรุงใหม่ในปีนี้ครับซึ่งเดิมในระเบียบนี้มันก็มีใช้มานานแล้วครับ
21: ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะมีภารกิจแล้วก็มีบริการประชาชนที่สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกได้ไหมคะในภาวะปกติอะค่ะ
22: ในภาวะปกติเนี่ยในหน้าที่ในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเทรนนิ่งเกษตรกรนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วเนาะในการที่จะร่วมวิเคราะห์ร่วมวางแผนการเกษตรกรให้คำแนะนำเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตพืชให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้ต้นทุนที่ต่ำได้ผลผลิตมีคุณภาพดีได้มาตรฐานนี่เป็นอะไรที่ปกติอยู่แล้วแต่ถ้าในสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างภัยพิบัติอย่างเงี้ยเราเองก็มองถึงความสำคัญอย่างเช่นตอนเนี้ยผมในฐานะที่เป็นประธานสตพ.หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนี่ยผมก็ให้นโยบายไปแล้วครับอย่างกองขยายพันธุ์พืชเนี่ยเตรียมพันธุ์พืชต่างๆไว้รองรับนะครับเช่นพืชพันธุ์ดีต่างๆที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถแจกจ่ายเกษตรกรในการที่จะเอาไปใช้ในการผลิตได้ในเบื้องต้นรวมไปถึงกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติแล้วเกษตรกรไม่มีอาหารเลยเงี้ยก็มีพันธุ์พืชพวกความมั่นคงเรื่องพืชผักพวกพืชอาหารต่างๆซึ่งก็เตรียมไว้ในการที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของดินและปุ๋ยเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดภัยพิบัติเนี่ยการใช้ดินใช้ปุ๋ยยังมีประสิทธิภาพเนี่ยโดยเฉพาะการเอาวัสดุเกษตรต่างๆหมุนเวียนกลับมาเป็นวัสดุที่มีคุณค่าให้ใช้ในการปลูกพืชเนี่ยนะครับหรือแนวทางในเรื่องการใช้ปุ๋ยตามหลักสี่ถูกสูตรถูกกระตาถูกเวลาถูกวิธีนี่ก็เป็นหลักการที่เราถ่ายทอดสู่เกษตรกรรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดกักเก็บน้ำเราไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นท้องถิ่นร่วมกับพ.ด.ต่างๆในการสร้างบ่อกักเก็บน้ำในแปลงขนาดเล็กของเกษตรกร แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องอื่นๆเช่นพื้นที่ที่มันเกิดสงผลกระทบอื่นๆเนี่ยเราจะมีโครงการรองรับอย่างไรอย่างตอนนี้ผมก็ให้ทำในเรื่องของโครงการกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติที่มันมีระดับความรุนแรงเนี่ยเตรียมไว้รองรับคิดเหมือนซีนารีโอไว้เลยว่าถ้าน้ำมามากจะต้องช่วยเหลือเกษตรกรอะไรบ้างมีอะไรรองรับในการที่จะทำให้เกษตรกรพ้นวิกฤตตั้งแต่เรื่องระดับความมั่นคงทางอาหารให้เขามีอาหารได้อย่างชีพได้บริโภคไปถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกนะครับ
21: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะฝากถึงเกษตรกรให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้

0: นะครับมีสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเกษตรตำบลเราเนี่ยคนหนึ่งมันรับผิดชอบ2ถึง3ตำบลเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะเดินไปทุกครัวเรือนได้ในปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจนะครับในการที่จะบริการพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมในทุกภารกิจหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับเพราะนั้นในสถานการณ์เอลนิโยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสภาวะแล้งอย่างรุนแรงเนี้ยผมก็พยายามเอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรให้รอดพ้นวิกฤตนี้ได้ด้วยดีครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้ทุกที่นะครับเราอยู่ใกล้ทุกคนครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองรัฐพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะจากหนี้สินของโรงพยาบาลขอนแก่นที่มีถึงพันล้านบาทแต่สามารถจัดการจนลดลงเกือบครึ่งในเวลาเพียง10เดือนโรงพยาบาลขอนแก่นทำอย่างไรติดตามเรื่องราวการพลิกฟื้นองค์กรที่เริ่มจากคนได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ลองจินตนาการถึงองค์กรหนึ่งที่แบกภาระหนี้สินกว่าพันล้านบาทท่ามกลางความกดดันของบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยนับพันชีวิตในแต่ละวันนี่คือสถานการณ์ของโรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อ10เดือนก่อนแต่วันนี้เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไปเมื่อตัวเลขติดลบที่เคยสูงกว่า 1,200 ล้านบาทลดลงเกือบครึ่งอะไรคือเบื้องหลังของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี
5: ้ผ่านมา10เดือนเนี่ยฐานที่มั่นสุดท้ายของโรงพยาบาลขอนแก่นยังเอาอยู่ก็คือกำลังใจแล้วก็ความสามัคคีของบุคลากรคือทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการผลลัพธ์ที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ปิดงบการเงินให้ครบ12เดือนนะครับแต่เราเห็นว่าเงินบำรุงสุทธิติดลบเนี่ยน้อยลงเหลืออยู่ที่ราวๆประมาณ700ล้านบาท
4: นี่คือคำพูดของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวพร้อมรอยยิ้มแห่งความภูมิใจเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาไม่ใช่ตัวเลขหรือกลยุทธ์ทางบัญชีแต่คือคนที่ยังยืนหยัดต่อสู้ไปด้วยกันพร้อมความหวังว่าภายใน18เดือนข้างหน้าสภาพคล่องจะดีขึ้นชัดเจนและใน 2-3 ปีตัวเลขติดลบของโรงพยาบาลขอนแก่นจะหมดไปโดยสมบูรณ์ขณะที่เบื้องหลังกำแพงโรงพยาบาลนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มารับตำแหน่งได้1ปีเล่าถึงวันแรกที่เข้ามาทำงานในหน้าที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตัดคนตัดงบแต่เริ่มจากการฟังคนหน้างานจริงจนพบว่าโรงพยาบาลมีเตียงมากเกินความจำเป็นถึง200เตียงมีอัตรากำลังที่ไม่สมดุลจึงเดินหน้าจูนกันก่อนลงมือผลลัพธ์คือประหยัดงบได้กว่า2ล้านบาทต่อเดือนโดยไม่ต้องแลกด้วยคุณภาพการรักษาแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขคือคำพูดที่ว่าองค์กรจะมีความสุขไม่ได้เลยถ้าบุคลากรไม่มีความสุขซึ่งนายแพทย์ธนสิทธิ์ยอมรับว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องคนแต่ละคนที่ต่างกระเซ็นกระซาดและมีความทุกข์ในใจสิ่งที่มุ่งเน้นในการบริหารคือการรวมความคิดรวมคนให้กลับมาเดินบนทิศทางเดียวกัน
6: สิ่งที่ผมกลับมาคือพยายามจะรวบรวมสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีๆกลับมาเป็นทิศทางเดียวกันทีนี้ต้องขอบคุณทางบุคลากรทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับที่เข้าใจทำให้เราสามารถเดเล็กปัญหาต่างๆไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีแบบแผนได้ดีครับ
4: วันนี้โรงพยาบาลขอนแก่นไม่ได้หยุดแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายแต่กำลังมองหาลมหายใจใหม่ผ่านการเปิดคลินิกพรีเมียมโดยปรับทั้งอาคารสิรินธรเพื่อรองรับบริการนี้ในอนาคตพร้อมเดินหน้าภารกิจกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อดึงความเชื่อมั่นของคนไข้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงและประกันสังคมให้กลับมาเรื่องราวของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เพียงบทเรียนเรื่องของการบริหารการเงินแต่คือบทพิสูจน์หัวใจของคนทำงานเมื่อหัวใจของคนในองค์กรกลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งสิ่งที่งอกงามตามมาไม่ใช่เพียงรอยยิ้มของคนทำงานแต่คือบริการสุขภาพที่ดีขึ้นที่พร้อมส่งต่อกลับคืนสู่มือของประชาชนอย่างแท้จริงนฤมล อุดมพรรายงาน
3: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิต

0: ความเป็นอยู่ของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: Data Center เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกสร้างอาชีพเสริมทักษะสร้างการจ้างงานไปสู่การปั้นให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลในระดับภูมิภาคในอีกด้านหนึ่งประชาชนได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้พื้นที่การใช้สาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้าในระดับสูงรวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ที่จะผลักดันเครื่องยนต์นี้ล่าสุดรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมกิจการ Data Center อย่างชัดเจนใน4ด้านครอบคลุมด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการมีข้อเน้นย้ำสำคัญคือกิจการทั้งหมดต้องไม่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: เราต้องดูชุมชนดูขนาดดูสถานที่ถึงต้องมีเรื่องผังเมืองสิ่งที่เคยกระจัดกระจายวันนี้จะบูรณาการรวมศูนย์โดยที่เอาโจทย์ก็คือว่าประเทศไทยยังเดินหน้าการลงทุนยังไปได้ขั้นต่ำต้องไม่กระทบประชาชนและให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด
1: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลจะได้มีการกำหนดในอนาคตจะครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองมีการแบ่งระดับการดูแลจัดตั้งกลไกคัดกรองกิจการ Data Center โดยเฉพาะและจะมีการจัดหมวดหมู่ให้ Data Center เข้าสู่การเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาความคลุมเครือด้านการขออนุญาตต่างๆที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน
3: มีนโยบายที่ต้องมีการกำหนดในเรื่องของตัวหมวดธุรกิจเฉพาะนะครับที่เป็นธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการขออนุญาตทำธุรกิจก็อาจจะไม่ได้มีการเห็นกันเป็นเรื่อง Data Center เฉพาะนะครับเป็นเรื่องของคลังสินค้าบ้างอะไรบ้างนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลอย่างที่เรียนนะครับ
1: ขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมของไทยยังมองว่าทุกภาคส่วนควรเร่งจับกระแสการลงทุน Data Centerนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Data Center ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่โลกยุคใหม่หากไทยไม่สามารถดึงดูดการลงทุนในส่วนนี้ได้อาจทำให้เสียโอกาสสำคัญในการแข่งขันระดับประเทศโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่กำลังยกระดับสู่ระบบอัจฉริยะซึ่งจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการประมวลผลนอกจากนี้ Data Center ยังเป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอด7อุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพการมี Data Center ตั้งอยู่ในประเทศจึงเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลการครอบครองโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ระดับภูมิภาคจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเร่งคว้าโอกาสอย่างไรก็ตามภาครัฐจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรัดกุมการกำหนดหลักเกณฑ์และจัดหมวดหมู่กิจการที่ชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของไทยเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
0: ปิดท้ายกับเรื่องราวของปปช.ที่เปิดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนก้าวนโยบายปราบทุจริตร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมืองหลวงนำเสนอนวัตกรรมและมาตรการเข้ม5ด้านตัดวงจรการใช้ดุลยพินิจมิชอบลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนชุดรั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองนายสารัตดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เน้นย้ำการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน9นโยบายหลักซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังงบประมาณโครงการใหญ่ระดับ100ถึง500ล้านบาทขึ้นไปและการป้องกันการให้สินบนในนิติบุคคลแต่ไฮไลท์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพโดยตรงคือนโยบายการยกระดับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: เราได้มีการไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานในด้านของการป้องกันการทุจริตนะคะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองค่ะเกี่ยวกับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะที่ท่านพูดไปประเด็นเหล่านี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต้องการที่จะยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะในเรื่องของการคับใช้กฎหมายของภาครัฐ
5: จากการหารือระหว่างปปช.และกทม.ได้ข้อสรุปร่วมกันในการเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน5ประเด็นหลักได้แก่การขออนุญาตก่อสร้างที่มักพบปัญหาความล่าช้ากลายเป็นช่องทางเรียกร้องผลประโยชน์การลุกล้ำทางเท้าจากกลุ่มหาบเล่แผงลอยและการขับขี่รถจักรยานยนต์การติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะสายสื่อสารรกรุงรังที่ไม่ได้ใช้งานและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุการกำกับดูแลผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น
6: สิ่งเหล่านี้ปปช.ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ปปช.ต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่อยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันปัญหานะคะที่จะเกิดตามมาว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดนะคะดุลพินิจที่ไม่ชอบนะคะลดปัญหาข้อร้องเรียน
5: ในการลงมือปฏิบัติจริงปลัดกรุงเทพมหานครได้ส่งหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตทั้ง50เขตเรียบร้อยแล้วขณะที่ปปช.จะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สุ่มตรวจกำกับดูแลเท่านั้นแต่ยังเตรียมนำร่องสุ่มตรวจเยี่ยม12เขตในปี2569เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติการนำไปทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปปปช.ยังเร่งผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการขออนุมัติและการขออนุญาตต่างๆเพื่อลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนตัดโอกาสการใช้ดุลพินิจและปิดช่องทางการเรียกรับเงินการทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธีครับ
9: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใคร จะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะติดตามกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับราคาน้ำมันเช้าวันนี้นะครับปรับขึ้นราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์80สตางค์ต่อลิตรนะฮะกลุ่มดีเซล70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มพรีเมียมนะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางครับประกอบเรื่องของรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยก็ไปโจมตีทางด้านของยูเครนนะครับยูเครนเนี่ยโดนโจมตีทางรถไฟเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับขึ้นในเช้าวันนี้นะครับต้องติดตามดูครับสถานการณ์ตะวันออกกลางเกิดขึ้นมาตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนี่ปาเข้าไปกี่เดือนแล้วฮะคุณปริศราฮะ
2: โอ้หลายเดือนแล้วนะคะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่กุมภาก็น่าจะ
1: 7เดือนแล้วนะครับตอนนี้มาตรการของรัฐบาลเนี่ยก็คือการกู้เงินมา400,000 ล้านถูกไหมฮะ200,000 ล้านเนี่ยแบ่งเป็นไปเยียวยาประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนะครับแต่ว่าประชาชนก็ให้ความพึงพอใจนะครับจากโพลที่ออกมาบอกว่าผลงานเด่นของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรคือ
2: ไทยช่วยไทยพลัส
1: เพราะว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า4เดือนนี้นะครับต้องติดตามดูว่าหลังจากนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนหรือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยภาวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยซบเซาปัญหาของราคาน้ำมันที่ดีตัวสูงขึ้นราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะค่าครองชีพที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นทุกวันนะฮะข้าวของแพงค่าแรงเท่าเดิมนะฮะรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับต้องติดตามดูนี่คือปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับซึ่งไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาตรงนี้นะครับประเมินกันครับว่าในระยะที่เหลือของปีนี้เนี่ยรัฐบาลจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยได้ยินมาคุณปริศราฮะ
2: ค่ะ
1: เรื่องของเที่ยวไทยใช่ไหม
2: ใช่ไทยเที่ยวไทยนะคะไทยเที่ยวไทย plus น่าจะไปปีนี้ตุลาคม
1: ใช่นะฮะตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพถือว่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ปลายปีนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นสำหรับภาคเหนือนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่ากรีนซีซั่นถ้าเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายๆนะฮะ ก็คือหน้าฝนการท่องเที่ยวซบเซาว่าอย่างนั้นเถอะ เราก็พยายามบิดภาษาเนี่ยให้เป็นภาษาที่ฟังดูแล้วดีแต่บางทีประชาชนก็จะงงๆสรุปแล้วโลซีซั่นนั่นแหละ เร
2: ื่
1: องของฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะซบเซาเนื่องจากหน้าฝนเนี่ยถ้ามีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้ได้โดยเร็วเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีไม่อย่างนั้นมันไฮซีซั่นอยู่แล้วเนี่ยภาคเหนือคนก็เยอะอยู่แล้วแล้วไปกระตุ้นอีกเนี่ยมันก็มันอาจจะไม่ตอบโจทย
2: ์
1: การกระตุ้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซา
2: ะ
1: นะครับต้องติดตามดูว่าจะมีกิจกรรมเศรษฐกิจอะไรออกมาเนี่ยหลังไทยช่วยไทยพลัสหมดเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนนี้นะฮะติดตามดูครับแต่ที่ไม่ต้องลุ้นนะฮะโฆษกคนใหม่มาเรียบร้อยนะครับท่านคุณรัชดาธนาดิเรกคุณรัชดาธนาดิเรกลาออกไปนะครับผลของหนังสือลาออกมีผลเมื่อวันที่7 กันยายนที่ผ่านมานะครับผู้ที่มาแทนคือโฆษกผู้ชายเป็นคุณหมอนะครับชื่อคุณหมอ
2: คุณหมอเอกภพเพียงพิเศษนะคะ
1: ครับก็มีการนำแถลงผลการประชุมครม.ครั้งแรกนะครับแล้วก็ประกาศตัวประกาศตนนะครับว่าไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงสรุปแล้วเป็นสายตอบโต้นะฮะ
2: ค
1: ือเท่าที่ผมจำได้เนี่ยโฆษกรัฐบาลท่านนี้เนี่ยน่าจะมาแนวสายตอบโต
2: ้
1: น่าจะแนวสายตอบโต้แต่การตอบโต้ของท่านจะใช้แนวข้อมูลและข้อเท็จจริงตอบโต้ด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่อารมณ์ไม่เน้นโต้วาทีไม่เน้นวาทกรรมทางการเมืองอันนี้ผมพูดเองนะฮะวาทกรรมทางการเมืองนะเดี๋ยวเราจะต้องติดตามดูเขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นท่านใหม่ในทีมรัฐบาลอนุทินนะครับส่วนการประชุมเมื่อวานนี้ฮะพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะฮะเป็นวันที่2แล้วนะครับแน่นอนฮะตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีสีสันมากมายนะฮะตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนแต่หลักใหญ่ใจความก็คือการปรับลดงบประมาณลงของแต่ละหน่วยงานนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงดูส่วนศาลปกครองนะครับก็มีคำพิพากษานะครับอันนี้ถือว่าเป็นศาลปกครองชั้นต้นนะฮะศาลปกครองมี2ชั้นคือชั้นต้นกับสูงสุดนะฮะส่วนที่เขาบอกว่าศาลปกครองกลางคือตั้งอยู่ส่วนกลางแต่ถือว่าเป็นศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวานมีคำพิพากษานะครับสั่งให้กรมประมงไปแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็ให้ประกาศว่าพื้นที่แม่กลองเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เขตสมุทรสงครามเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัตินะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีการฟ้อง class action หร
2: ือ
1: ว่าฟ้องผู้บริโภคแบบกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายในพื้นที่เนี่ยจะรวมตัวกันฟ้องคาดว่าน่าจะเป็นศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับเป็นพื้นที่ศาลที่อยู่ในเขตอำนาจในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทเอกชนนะฮะที่นำปลาพันธุ์นี้เข้ามานะครับอันนี้กระแสข่าวว่าเช่นนั้นนะฮะต้องติดตามดูกันครับไปดูการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70วันที่2เมื่อวานนี้ครับที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็มีคุณณัชชาอินชัยบุญสวัสดิ์นะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตครับว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำอันนี้ก็พูดก่อนที่ศาลจะพิพากษานะครับพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านสำหรับการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีศูนย์ท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับส่วนด้านพรรคภูมิใจไทยฮะคุณยุพราชบัวอินฮะส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตเรื่องของการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ลดลงสวนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรียกร้องให้ทบทวนการใช้วิธีสำรวจต้นทุนตรวจสอบระบบการซื้อวัดความชื้นและกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นว่าควรตัดลดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการดำเนินการที่ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริงครับ
2: ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางด้านคุณมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70นะเสียงข้างมากก็มีการยืนยันในที่ประชุมสภาด้วยว่าการตัดสินใจปรับลดงบประมาณของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทเนี่ยหรือว่าประมาณร้อยละ 1.27 นะคะตรงนี้ไม่กระทบต่อภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรจนกระทั่งเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะส่วนข้อสังเกตเรื่องของการเช่ารถนะคะคุณมณพรบอกว่าก็เป็นการทดแทนรถเดิมที่มีอายุกว่า30ปีแล้วสอดคล้องกับนโยบายเรื่องของการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะส่วนโครงการที่พูดถึงโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่อุดรธานีนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ริเริ่มตั้งแต่ปี68ไม่ได้เกิดจากการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะก็ยืนยันว่าจะเร่งขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็พื้นที่ศปกรเนี่ยเข้าถึงแหล่งน้ำได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการขยายการใช้สารชีวพันธุ์เร่งแก้ปัญหาใบร่วงในยางพาราพื้นที่ภาคใต้ค่ะนอกจากนี้ก็มีการจัดหาเรดาร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะเอามาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้ ช้มาตั้งแต่ปี55ส่วนงบประมาณกว่าอีก700ล้านบาทนะคะสำหรับสวนข้าว25แห่งตรงนี้เขาก็มีเป้าหมายที่จะจัดหาวัสดุแล้วก็เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้วยนะคะส่วนความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรที่อยู่ที่การทำให้เกษตรกรเนี่ยมีน้ำเพียงพอนะคะลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งงบประมาณเองก็จะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่กระบวนการผลิตการลดต้นทุนไปสู่จนถึงการตลาดนะคะพร้อมให้ความสำคัญกับพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากด้วยค่ะ
1: ครับอันนี้คือบรรยากาศนะฮะการประชุมเมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือช่วงเช้าช่วงกลางวันแต่ว่าตอนดึกนะฮะ
2: ค่ะ
1: ตอนดึกเนี่ยก็มีโอ้โหคือมีการวิพากษ์เนี่ยแหละของทางพรรคประชาชนเนี่ยกับรัฐพรรครัฐบาลคือเวทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือการเวทีเพื่อที่จะดูรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินที่จะใช้นั่นแหละเออทางด้านของฝ่ายค้านกรรมธิการเขามีความเห็นว่าจะต้องปรับลดงบเท่านั้นเท่านี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวเลขทางตัวเงินนะครับที่นำมาพูดกันแต่ว่าก็มีการพูดในทางการเมืองมีการพูดเนี่ยในการพาดพิงเพื่อที่จะดิสเครดิตของรัฐบาลอยู่บ้างโดยพรรคประชาชนนะฮะไล่เรียงกันไปก็มีทางด้านของคุณพักขมลหนุนอนันต์นะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะฮะอันนี้พูดโดยรวมโดยสรุปก็แล้วกันนะฮะบอกขอให้ปรับลดงบประมาณโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินพูดง่ายๆก็คือไปกล่าวหาเขาว่าไอ้โมเดลทะเลสาบสงขลาเนี่ยเพื่อกลุ่มของทางภูมิใจไทยนะครับแล้วก็บอกว่านี่มีงบประมาณเนี่ยในการผูกพัน3ปีสร้างแต่ระบบ AI ไม่เชื่อมโยงข้อมูลเก่าชี้เป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจให้กับเครือข่ายสีน้ำเงินอันนี้ก็พูดพาดพิงกันไปทำไมเขาถึงอย่างนั้นเขาก็บอกว่าสงสัยงบประมาณปี70ใช้ไป28ล้านบาท2ปีถัดมาเพิ่มขึ้น9กระโดดใช้80ล้านบาททั้ง2ปีมี TOR แล้วหรือไม่อันนี้คำถามครับแล้วก็ก่อนอนุมัติเงินเนี่ยรัฐบาลพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเฟสแรกเนี่ยได้ผลจริงใครเป็นเจ้าภาพในโครงการนี้แหมช่างสงสัยนะครับเออนะแต่ว่าภายใต้ของการดูแลหน่วยงานใดอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะโครงการรัฐส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวตอนเริ่มแต่ล้มเหลวตอนสร้างเสร็จทำไมฮะเพราะไม่มีคนดูแลเซ็นเตอร์มีปัญหาระบบตกรุ่นนี่น่าสนใจและน่าตั้งข้อสังเกตดังนั้นจึงให้ใช้ให้ตรงจุดงบประมาณ190ล้านบาทถือว่าไม่มากแต่ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่ถามหาความคุ้มค่าดังนั้นจึงอยากเสนอปรับลดทั้งโครงการหากตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้และโครงการนี้จะกลายเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินถ้าตอบไม่ได้สุดท้ายจะกลายเป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจให้กับเครือข่ายสีน้ำเงินเท่านั้นแหมเขาเน้นคำว่าสีน้ำเงินจังเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในการที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาออกมาตั้งข้อสังเกตในการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยไม่ให้เกิดความรั่วไหลหรือล้มเหลวนะครับให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้เงินจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการถ่วงดุลและตรวจสอบแล้วเนี่ยการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยมันจะไปกระจุกตัวในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่จำเป็นหรือมันกระจายลงไปแต่ว่าเหมือนน้ำซึมสู่บ่อทรายประชาชนไม่ได้ประโยชน์แต่คนได้ประโยชน์เนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นนะครับเพราะหลักการการใช้เงินงบประมาณคือประโยชน์ต้องถึงมือประชาชนคนในพื้นที่อยากได้อะไรต้องให้เขาในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ถามคนในพื้นที่ไปสร้างแล้วก็คนในพื้นที่ก็จะงงๆเออเคยเห็นไห
2: ม
1: เช่นสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลอันนี้คือบางท้องถิ่นนะครับ ไม่ใช่งบประมาณของรัฐบาลนะครับเออไปสร้างปุ๊บเนี่ยมันร้างๆเออไม่มีคนเล่นเออแบบนั้นมันก็มีคือเราไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นหรือไปสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นในพื้นที่แต่ปรากฏเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มันรกร้างว่างเปล่าเออสิ่งนี้คือสิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็นถ้าไม่อยากเห็นแล้วเนี่ยกลไกในสภาเนี่ยก็จะต้องเดินต่อไปด้วยการที่จะต้องตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลด้วยกลไกในสภานี่เองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลไกในสภาที่ทางฝากฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยก็มีการติติงนะครับเรื่องของการปรับลดงบประมาณส่วนรัฐบาลก็จะต้องชี้แจงว่างบประมาณเหล่านี้เนี่ยที่เขาติติงนั้นเนี่ยเราตอบว่าอย่างไรถ้ารัฐบาลตอบได้อย่างชัดเจนแล้วก็เรียบร้อยนะฮะก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นมิติใหม่เหมือนกันในทางการเมืองเพราะโลกในสภาเนี่ยเมื่อก่อนถ่ายออกทีวีประชาชนไม่ได้ดูแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีการตัดเป็นคลิปสั้นแล้วก็มีการออกข่าวในออนไลน์เนี่ยให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าในพื้นที่เนี่ยมันจะกำลังจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นแล้วก็การตรวจสอบและถ่วงดุลในสภาเนี่ยก็ถือว่า ทำได้ดีนะครับในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นเวทีสำคัญของรัฐบาลเหมือนกันในการที่จะพิสูจน์ตนเองว่าสิ่งที่ตนเองกำลังทำนั้นมันมีความโปร่งใสไม่ทุจริตแล้วก็เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนนะครับไปถามนายกเมื่อวันก่อนบอกกังวลไหมนายกก็บอกไม่กังวลแล้วก็จะไม่มีองครักษ์พิทักษ์ใครทั้งสิ้นนะครับอันนี้พูดถึงเวทีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนในเวทีของการอภิปรายงบประมาณแล้วเนี่ยแน่นอนครับเจ้ากระทรวงหรือว่าผู้ที่เป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ลุกขึ้นมาชี้แจงในทุกๆประเด็นนะครับ
2: อืมค่ะพูดถึงในเมื่อช่วงต้นนะคะที่คุณสมพลเกริ่นไปเรื่องของโฆษกรัฐบาลท่านใหม่นะคะที่เพิ่งมาทำงานคือเมื่อวานเนี่ยคือประเดิมนัดแรกเลยในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางคุณเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็พูดถึงแนวทางในการทำงานนะคะว่าต่อจากนี้เนี่ยก็จะให้ความสำคัญเรื่องของการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วแล้วก็ฉับไวนะคะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็มีการย้ำนะคะว่าการทำงานเนี่ยจะไม่เน้นการโต้วาทีแล้วก็ไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงนะคะซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยทำงานเพื่อประชาชนนะคะไม่ว่าประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามนะคะทางทีมโฆษกเองจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อที่จะแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มเป็นสีหรือเป็นคณะแต่ก็จะให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากนะคะท่านก็บอกว่าอยากจะเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะให้เกิดขึ้นกับประเทศเชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องที่ดีทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะนำไปปฏิบัติหรือว่าถ้าเรื่องใดที่ทำได้ดีแล้วนะคะทีมโฆษกเองก็จะนำแต่ละเรื่องมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับโฆษกรัฐบาลนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษนะครับแหมต้องชอบท่องชื่อนี้ไว
2: ้
1: เพราะหลายคนก็ยังไม่คุ้นผมก็ยังไม่
2: ค
1: ุ้นนะฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้คุ้นให้ชินให้สัมภาษณ์ฮะกรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาแถลงทวงคืนประเทศไทยขับไล่ทุนเทาต่างประเทศที่แอบแฝงในธุรกิจต่างๆนะครับเขาบอกว่าเรื่องที่คุณสนธิหรือใครก็ตามออกมาตั้งประเด็นหรือชี้แนะเรื่องอะไรเนี่ยในส่วนของรัฐบาลท่านนายกรวมถึงตนเองเนี่ยต้องแสดงความขอบคุณนะครับในคำชี้แนะต่างๆอย่างที่คุณสนธิออกมาให้ข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปราบทุนเทารัฐบาลก็ให้ความจริงจังจริงใจในการดำเนินการนะครับไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นนะครับซึ่งคิดว่าเป็นรัฐบาลแรกและเป็นรัฐบาลเดียวที่ทำเรื่องทุนเทาเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์การจดทะเบียนบริษัทและตรวจสอบพูดง่ายๆไปตรวจสอบนอมินีนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคนถือหุ้นเนี่ยคนไทยคนต่างด้าวจริงหรือเปล่านะครับเห็นชัดว่ากิจการพวกนี้ลดลงนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ยังได้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่นอมินีชาวต่างชาติที่ทำผิดในประเทศไทยขณะที่นายกก็เซ็นในประเทศออกจากประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตนเองเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลทำเยอะมากครับส่วนคดีต่างๆที่มีการโจมตีมายังพรรคภูมิใจไทยหรือคนในรัฐบาลซึ่งอยู่ในกระบวนการทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นหัวสวที่อยู่ในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งจริงๆแล้วอยู่ในกระบวนการครับรวมถึงเรื่องเขากระโดงก็อยู่ในกระบวนการฟ้องสู่ศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างรัฐบาลให้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งตนไม่เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยและคนที่อยู่ในองคาพยพพรรคภูมิใจไทยหรือคนในรัฐบาลจะออกมากดดันหน่วยงานองค์กรหรือกระบวนการต่างๆก็ให้ดำเนินการไปครับอะไรผิดว่าตามผิดถ้ามองในภาพรวมจะเห็นว่ารัฐบาลตั้งใจทำอย่างกรณีการโกงก็สอบเข้ารับราชการนะฮะโกงสอบท้องถิ่นนั่นแหละเราก็ไม่ใช่คนทำแต่เป็นคนเจอพอเจอแล้วทำยังไงเจอก็สอบสวนนะครับตั้งคณะกรรมการอะไรต่างๆและนำไปสู่การจัดการต่างๆนะครับเมื่อเสร็จแล้วเห็นว่ายังมีปัญหากฎหมายยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรก็มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับนี่คือการสื่อสารนะครับของท่านโฆษกคนใหม่นะครับจริงครับเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงนะวันนี้วันที่เท่าไหร
2: ่วันนี้วันที่9ค่ะ
1: วันที่9ใช่ไหมวันที่10เนี่ยเห็นว่าคุณสนธินะจะเดินทางไปชุมนุมที่สถานทูตอิสราเอล แถวๆถนนสุขุมวิทนะเวลา 9:00 นถ้าใครไปแถบนั้นนะฮะก็หลีกเลี่ยงก็แล้วกันเลี่ยงไม่ได้ก็ไปเช้าซะหน่อยถ้าไปทำงานแถวนั้นนะฮะเออ
2: ค่ะติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะ เรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีการสั่งการเร่งด่วนนะคะให้ทางกรมประมงเนี่ยจัดทำแผนระงับการยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการเร่งสั่งการนะคะให้ทางคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้กำกับดูแลกรมประมงนะคะให้เร่งดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางกรณีแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมกับสั่งให้กรมประมงเนี่ยจัดทำแผนละเอียดนะคะในการดำเนินงานนะคะเพื่อให้การปฏิบัติการเนี่ยเกิดผลสัมฤทธิ์ตามคำพิพากษานะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะกรมประมงแล้วก็อธิบดีกรมประมงนะคะมีการดำเนินการตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นมาตรการที่วางเอาไว้หลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักนะคะรวมไปถึงสั่งการให้ประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีผลบังคับใช้นะคะเมื่อพ้นกำหนด180วันนับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำกันมาอย่างต่อเนื่องเร่งรัดดำเนินการตาม7มาตรการนะคะที่มีการวางแผนเอาไว้ก็คือต้องมีการควบคุมกำจัดนะคะแล้วก็ปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นนะคะนำปลาที่กำจัดเนี่ยออกจากระบบนิเวศเอาไปใช้ประโยชน์รวมไปถึงสำรวจเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนนะคะสร้างความรู้ความตระหนักรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาการวิจัยนะคะเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพื่อเอามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมในการระบาดนะแล้วก็นอกจากนี้ต้องฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมออกหนังสือเวียนนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการนะคะอย่างเร่งด่วนซึ่งก็เป็นมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้วนะคะหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำพิพากษาซึ่งก็จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ครับอันนี้ศาลชั้นต้นนะครับศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งศาล
2: ค
1: ือศาลปกครองสูงสุดคาดว่าผู้ถูกร้องเนี่ยก็คือทางด้านของกรมประมงแล้วก็ภาคธุรกิจน่าจะมีการอุทธรณ์แน่นอนน
2: ะ
1: ฮะอันนี้ผมยืนยันน่าจะแน่นอนนะครับเพราะว่าคดีนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2567ผมดูจากหมายเลขคดีดำที่ประทับรับฟ้องสเส14/2567นะฮะก็ถือว่าเป็นเวลา2ปีในกรณีที่ประชาชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า54คนเนี่ยรวมตัวกันยื่นฟ้องกรมประมง
2: ะ
1: นะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด18รายในฐานความผิดละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ศาลเนี่ยก็มีคำพิพากษาอยู่ที่120หน้าครับ
2: เยอะนะคะ
1: 120หน้านะครับโอ้กว่าจะอ่านจบนะฮะก็โดยผมสรุปให้ละกันนะฮะก็คือกรมประมงและอธิบดีโดยอธิบดีกรมประมงเนี่ยเมื่อวานท่านก็อดีตที่อธิบดีกรมประมงคุณบัญชาสุขแก้วเนี่ยก็มาฟังคำพิพากษานะครับเออนะฮะก็คือเอาสรุปละกันศาลให้เหตุผลนะฮะข้อเท็จจริงปรากฏว่านับตั้งแต่มีการอนุญาตให้บริษัทผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะเดี๋ยวโดนฟ้องบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนำปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตฉบับที่41/2554ลงวันที่12/2553นะครับกรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงไม่เคยมีการดำเนินการควบคุมตรวจสอบศึกษาวิจัยกรณีการนำเข้าปลาสายพันธุ์ดังกล่าวว่าได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการนำเข้าปลาสายพันธุ์ดังกล่าวหรือไม่จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นตามพรบการประมงพ.ศ. 2490ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้นและเมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำช่วงปี2555จนถึงปัจจุบันไม่ว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการกระทำของบริษัทเอกชนนี้หรือไม่ก็ถือว่ากรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแผนแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำปี 67-70 ตามพ.ร.ก.การประมงปี 58ให้ต้องปฏิบัติอันนี้คือคำพิพากษาโดยย่อนะฮะอันนี้ย่อจาก120หน้านะครับก็คือนั่นแหละตามคำพิพากษาของศาลคำถาม สภาทนายทำยังไงต่
2: อ
1: คุณปรเมศแดนดงยิ่งนะฮะหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำของสภาทนายความก็ออกมาบอกครับว่าคณะทำงานพอใจในคำพิพากษาในระดับหนึ่งนะครับคาดว่าจะมีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไปฝ่ายผู้ฟ้องก็เตรียมประชุมในการที่จะยื่นอุทธรณ์ในประเด็นการคุ้มครองพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่รับเดือดร้อนแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนฟ้องแพ่งนะฮะฟ้องแพ่งคือเรียกค่าเสียหายจะมีการยื่นฟ้องบริษัทเอกชนผู้นำเข้าและกรรมการผู้เกี่ยวข้องรวม9รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อเรียกค่าเสียหาย 2,000 ล้านบาทให้กับเกษตรกรผู้เสียหายในจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1,000 คนนะครับโดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มหรือ class action หรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้นะครับเป็นนัดสำคัญยิ่งในการฟ้องร้องคดีเรียกค่าเสียหายของประชาชนครับพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา30นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับ มาพูดคุยกันครับช่วงนี้เรื่องโขนเยาวชนไทยสู่แอฟริกาเชื่อมความสัมพันธ์60ปีราชอาณาจักรเลโซโทนะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับดร.อภิชาติสุดแสวงกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับท่านทั้งสองครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาซีซั่น2ตรงนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะ
8: ครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโดยความที่เริ่มของท่านดร.อวัชดาปกมนตรีนะครับประธานโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยทางราชอาณาจักรเลโซโทมีการงานยิ่งใหญ่นะครับครบรอบ200ปีความเป็นชาติของราชอาณาจักรเลโซโทนะครับท่านอวัชดาก็เลยมีแนวคิดว่าจะนำโขนไทยซึ่งเป็นศิลปะการแสดงระดับสูงของไทยเนี่ยไปแสดงให้กับชาวเลโซโทเพื่อเป็นของขวัญนะครับในการเฉลิมฉลองในครั้งนั้นครับ
1: ครับการแสดงโขนชุดนี้ฮะมีความพิเศษยังไงครับ
8: การแสดงโขนชุดนี้มีความพิเศษคือเมื่อ2ปีที่แล้วที่เราไปแสดงเนี่ยเราไปแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนยกรบนะครับ ตอนยกรบเนี่ยก็จะประกอบด้วยพระรักพระรามแล้วก็มีกองทัพวานรกองทัพยักษ์แต่ครั้งนี้จะมีความแตกต่างในอีกมิติหนึ่งคือนอกจากมีพระรักพระรามมียักษ์มีวานรแล้วก็ยังมีพญานาคพญาครุฑซึ่งเป็นตัวละครที่มีความพิเศษนะครับออกมามีความหลากหลายในหลายมิติมากขึ้นครับ
1: ครับ
8: นี่แหละครับ
1: ครับเห็นว่าเป็นชื่อการแสดงชุดนาคบาทมหาสงครามเทพเจ้าใช่ไหมครับใช้เยาวชนเยอะไหมฮะแล้วน้องๆว่ายังไงฮะตอนนี
8: ้ครับเราใช้เยาวชนประมาณ10คนครับคือเราจะใช้เยาวชนบางส่วนเนี่ยจากประเทศไทยไปแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราจะไปฝึกคนชาวแอฟริกาเด็กๆชาวแอฟริกานะครับให้มาเล่นประกอบการแสดงกับเราด้วยครับคือในช่วงตอนนาคบาทเนี่ยก็จะมีพญานาคใช่ไหมครับพญานาคก็จะมีพญานาคจะมีสมุนพญานาคจะมีบรรดาทีมงานของพญานาคทั้งหลายเราก็จะใช้เด็กของเลโซโทเนี่ยเอามาฝึกนะครับแล้วก็ให้เต้นนะครับแล้วก็เอาไปร่วมแสดงของเราด้วยครับการแสดงครั้งนี้ครับเป็นการแสดงที่สนามกีฬาแห่งชาติของกลางกรุงแมเซรูเลยครับแล้วก็จะมีสมเด็จพระราชาธิบดีรัชเยี่ยที่3และสมเด็จพระราชินีเนี่ยเสด็จเป็นองค์ประธานแล้วก็จะมีแขกจากต่างประเทศนะครับที่ทางรัฐบาลของเลโซโทเนี่ยเป็นคนเชิญมามากมายหลายประเทศครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะมาจากทุกๆจังหวัดของประเทศเลยมาเฝ้าชมการแสดงมาเฝ้าชมการกิจกรรมในครั้งนี้ครับ
1: ครับโหตื่นตาตื่นใจมากนะครับคือคนแอฟริกาเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักโขนสักเท่าไหร่และที่สำคัญเนี่ยเชื่อมความสัมพันธ์60ปีด้วยการนำคนของเขาแล้วก็คนของเราเนี่ยมาแสดงในการแสดงชุดนี้เป็นยังไงบ้างฮะคือการฝึกการอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้มีใครไปฝึกแล้วก็มีเป็นยังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังนิดนึงฮะ
8: ครับคือเด็กที่มาเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่มาจากหลายโรงเรียนนะครับ
2: ค
8: ือเป็นเด็กที่มาจากโรงเรียนจิรดานะครับโรงเรียนจิรดานะครับมาจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนนะครับ
1: คร
8: ับ นะครับแล้วก็มาจากโรงเรียนดรุณศิขาไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีพื้นฐานของการเล่นโขนมาแต่เราก็จะมารวมกันนะครับโดยอาจารย์ศาสตราจารย์เปล่งพาณิชย์เนี่ยเป
1: ็
8: นผู้ดูแลนะครับในเนี่ยแล้วก็ในการสอนในการทำให้คนเหล่านี้นะครับเยาวชนเหล่านี้เนี่ยมาเล่นร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพครับแล้วก็สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเราไม่ได้ฝึกให้เด็กเนี่ยนะครับได้เป็นตัวแทนของประเทศอย่างเดียวคือทางคณะเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้รับพระราชทานวัดโอกาสจากสมเด็จพระราชาธิบดีและพี่เยี่ยที่3แห่งราชดักเลโซโทเนี่ยให้เข้าเฝ้าเป็นกรณีพิเศษด้วยในการสวดพระองค์ดังนี้เราจะฝึกเด็กเหล่านี้ให้รู้จักการใช้ขนบกำเนิดในประเพณีการเข้าเฝ้าราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในแต่ประเทศด้วยครับ
1: ครับ
8: คือนอกฝึกโขนแล้วเราก็จะทำการพูดเรื่องเกี่ยวกับขนบกำเนิดประเพณีต่างๆด้วยครับ
1: โอ้ครับคือเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะให้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรับรู้และเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะฮะท่านฮะเห็นว่าครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่2ใช่ไหมฮะเห็นท่านบอกว่าเคยจัดเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องยกรบอะไรนั่นนะฮะเป็นยังไงฮะเรื่องของการตอบรับของในพื้นที่ฮะ
8: ครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยการตอบรับจากรัฐบาลและประชาชนอบอุ่นมากครับเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนที่ไปดูเนี่ยคนดูเป็นหมื่นนะครับวันนั้นคนตลาดกีฬาแห่งชาติเนี่ยเราไปเล่นกายสนามเลยนะครับแล้วก็มีผู้นำจากหลายประเทศมาหลายๆคนเนี่ยที่เราได้คุยเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับตั้งแต่เกิดมาได้มีประสบการณ์ดูโขนจริง
1: ๆ
8: แต่สำหรับของชาวแอฟริกาแล้วก็จากประวัติศาสตร์ของประเทศเลโซโธเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์เลโซโธเลยที่มีโขนไทยได้ไปเล่นที่แอฟริกาที่เลโซโธครับ
1: ครับโถในฐานะท่านเป็นกงสุลกิติมศักดิ์แนะนำหน่อยครับราชอาณาจักรเลโซโธนี่อยู่ที่ไหนแล้วเป็นยังไงฮะคนจะได้รู้จักกันฮะ
2: ค่ะ
8: ครับราชอาณาจักรเลโซโธเนี่ยนะครับอยู่ที่แอฟริกาตอนใต้นะครับ
1: ครับ
8: คือประเทศนี้มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยค่อนข้างสูงคือเรามีระบบกษัตริย์เหมือนกันนะครับคือมีกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีพระบรมโอรสาธารณรัฐทั้งหลายเนี่ยก็มีการเสด็จไปมาเยือนกันเป็นระยะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยก็ได้เคยเสด็จไปที่เลโซโธมาครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันครับ
1: ครับ
2: ค่ะก็ถือเป็นความพิเศษนะคะอีกหนึ่งสถานที่นะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆนะที่ชาวโลกจะได้เห็นวัฒนธรรมดีๆนะคะของประเทศไทยเราท่านคะเห็นว่าวันเสาร์ที่12กันยายนนี้จะมีการจัดงานแถลงข่าวด้วยตรงนี้มีไฮไลท์อะไรให้เราติดตามบ้างคะ
8: ครับคือวันที่12กันยายนนี่นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอุปสมบทหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานในการเปิดงานนะครับแล้วก็เราก็ยังได้รับเกียรติจากคุณจักรพงษ์แขนะครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับวันที่ความเป็นแทนรัฐดอนระบบมีรายชื่อเนี่ยมาบรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับแอฟริกาและบทบาทของศิลปะไทยในการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนครับแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญนะครับในงานวันนั้นเนี่ยก็คือเราจะมีการแสดงเสมือนจริงนะครับของโขนรามเกียรติ์ตอนนาคบาทศึกมหาสงครามเทพเจ้านะครับเด็กชุดที่จะไปเล่นที่เลโซโธเนี่ยจะมาเล่นให้ท่านสื่อมวลชนและผู้แขกที่มีเกียรติทั้งหลายได้ดูครับ
1: ครับครับงานนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับ
8: ครับงานนี้จัดขึ้นวันเสาร์ที่ถึงนี่นะครับวันเสาร์ที่2กันยายนนะครับเวลา 09:30 น.นะครับถึง 11:30 น.ที่นิทรรศรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครครับตรงราชดำเนินนะครับท่านครับ
1: ครับครับ
2: ในส่วนของประชาชนล่ะคะที่สนใจอยากจะติดตามหรือว่าสนับสนุนโครงการนี้สามารถติดตามหรือว่าสนับสนุนผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะท่านคะ
8: ครับก็เบื้องต้นก็ขออนุญาตเชิญนะครับท่านผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับมาร่วมงานแถลงข่าวของเราเพราะว่างานแถลงข่าวของเราเนี่ยคือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงการนี้นะครับแล้วก็ผมก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ครับ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
8: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับดร.อภิชาติสุดแสวงกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโธประจำประเทศไทยครับกับโขนเยาวชนไทยสู่แอฟริกาเชื่อมความสัมพันธ์60ปีราชอาณาจักรเลโซโธนะครับแม่ต่างชาติเขาเห็นการแสดงโขนนะครับแล้วก็อะไรต่างๆของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจนะครับเออถือว่าถ้าฝรั่งเขาเรียกว่า Amazing ใช่ไหม
2: ใช่ Amazing Thailand นะคะ
1: ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยได้ไปแสดงนะครับศักยภาพในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์60ปีกับราชอาณาจักรเลโซโธนะครับเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าไม่เหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนที่อื่นก็คือว่าเราเปิดโอกาสให้คนของประเทศเขาเนี่ยมาร่วมแสดงกับเราปกติจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเราเนี่ยแสดงฝ่ายเดียวให้เขาเห็นแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการให้ทางฝากฝั่งเนี่ยของเลโซโธเนี่ยเขามาร่วมการแสดงโขนกับประเทศไทยของเราด้วยนะครับการมีส่วนร่วมในศิลปะและวัฒนธรรมได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวเพราะว่าปกติเวลาเราต่างชาติต่างภาษาเราจะมีอุปสรรคเรื่องของภาษาเราจะมีอุปสรรคเรื่องของวัฒนธรร
2: ม
1: เราจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆแต่ครั้งนี้เป็นการทลายกำแพงเรื่องที่ผมบอกมาทั้งหมดภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสารถูกทลายลงเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์60ปีนะครับระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเลโซโธครับเอาล่ะติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของการปฏิรูปนะฮะการสอบนะฮะสอบ หลังจากที่การสอบท้องถิ่นมีการจับเรื่องของการโกงสอบนะครับรัฐบาลก็จะมีการสกัดการทุจริตการสอบราชการนะฮะโกงสอบไล่ออกสถานเดียวแล้วก็จะทำบัญชีดำกลางทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเปลี่ยนการสอบภาคกรเนี่ยเป็นแบบ e-exam นะฮะแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการฮะ

0: สามารถเข้าไปสอบได้ตรง
1: เอ
0: นี้
1: อ
0: นะคะทางกพ.เองคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะก็มีการเสนอรัฐมนตรีนะคะคณะรีพิจารณามาตรการสําคัญทั้งการกําหนดมาตรฐานทางวินัยนะคะการจัดทําข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตนะคะในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าแบ็คลิสต์นะคะรวมถึงแผนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตไม่ว่าจะระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะคะตรงนี้ก็เพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนะคะมาตรการสำคัญก็คือกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเนี่ยคือถ้าบรรจุไปแล้วนะคะถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงฐานะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะคะกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวนะคะก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้มาตรฐานเดียวกันถ้าพบว่าเกิดการทุจริตเกิดขึ้นก่อนบรรจุนะคะก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งการดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ให้องค์กรกลางนะคะบริหารบุคคลของแต่ละประเภทมีการจัดทำบัญชีผู้ที่เคยทุจริตในการสอบให้ชัดเจนด้วยส่งรายชื่อให้ทางกพ.รวบรวมเป็นหลักฐานนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ก่อนที่จะรับบุคคลเข้ารับราชการนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้กำหนดให้กับผู้ที่มีการทุจริตสอบภาคกรเนี่ยเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการนะคะแล้วก็มีอำนาจในการเพิกถอนหนังสือรับรองการสอบภาคกรด้วยนะคะนอกจากเรื่องของวินัยแล้วก็ฐานข้อมูลกลางแล้วนะคะยังมีการวางแผนการปรับระบบการสอบใน3ระยะนะคะระยะสั้นก็คือภายใน1ปีเนี่ยมีการจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนระยะกลางภายใน3ปีนะคะเขาจะเตรียมปรับระบบการสอบภาคกรจากระบบPaper and Pencil นะคะก็คือข้อเขียนกาก
1: ระ
0: ดาษปกตินั่นแหละควบคู่กับการ e-exam เนี่ยตอนนี้คือเลือกได้แล้วแต่ว่าใครสะดวกอยากสอบแบบไหนอยากสอบเป็นกระดาษหรือว่าอยากสอบเป็น e-exam ก็ได้เขาจะปรับไปสู่การสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็ยกระดับการตรวจสอบส่วนในระยะยาว5ปีนะคะเตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดแล้วก็ครอบคลุมทางกระบวนการด้วยซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายนะคะเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ทุจริตในการสอบที่ได้รับการบรรจุแล้วนะคะซึ่งเดิมเนี่ยกฎหมายกำหนดเพียงให้ออกจากราชการอย่างเดียวโดยไม่กระทบต่อเงินเดือนนะคะหลังจากนี้เนี่ยเขาก็มีแผนจะวางแผนนะคะในการที่ถ้าบรรจุแล้วก็อาจจะเรียกคืนเงินเดือนได้ด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องการจะปิดช่องว่างตั้งแต่ต้นทางไม่ให้คนที่โกงเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบราชการได้แล้วก็ต้องมีมาตรฐานการลงโทษที่ชัดเจนนะคะซึ่งนอกจากนี้ท่านรองโฆษกก็ยังบอกว่าที่ผ่านมาทางกพ.เองเขาก็มีการปรับปรุงกระบวนการสอบภาคกโดยการเพิ่มการตรวจสอบรูปถ่ายของผู้สมัครนะคะแล้วก็พิมพ์รูปของผู้สมัครสอบลงบนกระดาษคำตอบด้วยป้องกันการสวมตัวสอบนะคะพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือว่ารวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการทางปกครองต่อไปค่ะมาตรการนี้นะคะก็จะมีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษผู้ที่ทุจริตแล้วก็ป้องกันการหมุนเวียนผู้กระทำความผิดเข้าสู่หน่วยงานรัฐอื่นๆรวมไปถึงการยกระดับความน่าเชื่อถือของการสอบเข้ารับราชการด้วยค่ะ
1: ปิดช่องว่างหมดเลยนะครับโอ้ย คือฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนประเทศไทยไม่ว่าจะมีอะไรเข้มข้นแค่ไหนนะฮะก็ยังจะมีคนที่สามารถคือมีสีถนนชัยอยู
0: ่อ่ะ
1: ผมใช้คำนี้ไม่รู้ถูกไหมคือไม่ว่าจะกำหนดมาตรการที่เข้มงวดแค่ไหนกันโกงแค่ไหนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหาทางทุจริตกันเข้ามาได้นะฮะเนี่ยแหละก็คือหนึ่งในนั้นนะฮะคือมีการนำคนอื่นเนี่ยมาสอบแทนแต่ว่าไอ้คนที่มันมาสอบแทนมันก็เวียนเทียนกันใช่ไหมคนเก่งมันก็มีไม่กี่คนหรอกแล้วก็รับจ้างในการเข้ามาสอบแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์สำหรับคนใดคนหนึ่งแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะฮะคือเวลาสวมสิทธิ์ในการสอบเนี่ยไปแบล็คลิสต์นายคนนี้แต่นายคนนี้เขาก็มานั่งสอ
0: สอบ
1: นี่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่มาสวมสิทธิ์เนี่ยเขาจะใช้เลขบัตรประชาชนหรือชื่อตัวเนี
0: ่
1: ยในการสมัครสอบถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: นะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ท่านบอกมาบอกว่าอ้าวและคนที่ไปสวมสิทธิ์ในการสอบหากรู้ว่าเป็นข้าราชการหากรู้ว่าเป็นคนในหน่วยงานรัฐเอาแน่นอนแหละก็ต้องไล่ออกเพราะเป็นผู้ที่กระทำผิดนะครับกระทำผิดในเรื่องของการทุจริตอันนี้ไล่ออกแน่นอนแต่ข้อสังเกตของผมเนี่ยแหละก็คือว่าทำบัญชีดำสำหรับคนที่มาสอบอ่ะ มาเข้าสอบแทนเนี่ยตรงนั้น

0: จับไม่ได้หรอกแต่โอเคถ้าเกิดทำบัญชีดำสำหรับคนที่ไปจ้างเข้ามาเอออันเนี้ยน่าจะได้ผลนะน่าจะได้ผลนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าต้องดำเนินคดีอาญาอย่างรุนแรงกับคนที่รับจ้างมาสอบไม่งั้นมันไม่หมดนะเขาก็จะมาเรื่อยๆนะฮะก็คงมีแหละในเรื่องของการดำเนินการตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเอาผิดในมาตราไหนนะคือคนที่จ้างเข้ามาเนี่ยแน่นอนแหละโดนแบล็คลิสต์อยู่แล้วนะฮะแต่คนที่รับจ้างเนี่ยต้องมีกฎหมายที่บทลงโทษที่ทำให้เขารู้สึกว่าทำแล้วติดคุกอ่ะอันนี้สำคัญส่วนการเปลี่ยนระบบภาคกอเนี่ยจากใช้ดินสอฝนในกระดาษคำตอบเนี่ยเพราะบอกว่าไอ้ที่ถูกจับเนี่ยเพราะว่าเอาไอ้กระดาษคำตอบเนี่ยไปแก้
1: ในระบบ
0: แล้ว EXAM เนี่ยที่มันสู่ระบบเนี่ยคิดว่าก็จะทำไม่ได้เหรอครับเพราะมันระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันไงแล้วมันไม่เอื้อประโยชน์กับคน ที่บางคนเขาถนัดในการใช้ดินสอในการสอบนะครับเพราะมันพลิกไปพลิกมาแล้วจดแล้วก็วงได
1: ้
0: ส่วนคนที่ถนัด EXAM เนี่ยก็ไม่มีปัญหามันก็ทำให้คนที่เขาถนัดในรูปแบบกระดาษเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเนาะ
1: อาจจะต้องปรับตัวกันนะคะหรือว่าถ้าปรับระบบกันจริงๆก็อาจจะต้องดูความเป็นไปได้อีกเหมือนกันนะคะ
0: แต่ก็ดีมันคือการปิดช่องว่างไม่ให้มีการโกงสอบอันนี้คือถ้าดูต้นทางเนี่ยต้นทางในทางความคิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีในการจัดการปัญหาการทุจริตตรงนี้นะครับอย่างที่ท่านโฆษกบอกการทุจริตเรื่องของสอบท้องถิ่นไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้แต่เกิดในรัฐบาลก่อนนะฮะแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไงฮ
1: ะ
0: ยังไงถ้าเจอปุ๊บเนี่ยเราจะไปโทษว่าเฮ้ยก่อนผมไม่ได้แต่พอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราต้องแก้ไขนะต้องแก้ไขนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่โอ้โหก็ต้องพยายามในการแก้ไขตรงนี้นะครับเรื่องของม็อบนะฮะม็อบเนี่ยคุณสนธินัดวันที่10นะฮะล่าสุดเนี่ยเรื่องของม็อบคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิฮะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กครับว่าวันที่13กันยายนนี้ก่อนที่กกต.จะมีมติคดีโกงสว.ชวนทุกคนเรื่องร่วมเดิน11กิโลเมตรกดดันกกต.จากหน้าไอลอไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันฮะ10โมงไปถึงหอศิลป์ช่วงเย็นนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ระดมพลในการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะฮะนี่คือฝากฝั่งพรรคประชาชนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเพราะวันที่14เนี่ยเป็นนัดสำคัญที่กกต.เนี่ยจะต้องมีมติออกมาว่าจะส่งฟ้องเนี่ยที่เขายื่นมาหรือเปล่าสู่ศาลนะครับว่า229คนจะส่งฟ้องทั้งหมดหรือส่งฟ้องบางส่วนหรือไม่ฟ้องเลย มี3ทางนะครับซึ่งมันออกมาทางใดถ้าเกิดออกมาฟ้องหมดเนี่ยไอ้เรื่องตรงเนี้ยก็เบาลงแต่ถ้าเกิดออกมาปุ๊บฟ้องบางส่วนหรือว่าไม่ฟ้องเลยเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่แล้วก็มันจะเป็นอีกจุดนึงที่จะเป็นการจุดกระแสปลุกม็อบเนี่ยในกลุ่มของคุณสนธิกับคุณณัฐพงษ์ได้นะครับอันนี้ต้องดูการเมืองเหมือนกันว่าวันที่14กันยายนเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยวันที่14เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งนัดที่จะทำให้การเมืองในประเทศของเราเนี่ยร้อนขึ้นหรือสงบลงนะฮะ
1: รอติดตามนะคะอย่างที่คุณสมพลบอกอย่างพรุ่งนี้เนี่ยที่มีการมีม็อบนะคะเผื่อใครต้องใช้เส้นทางนั้นเนาะก็จะต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงวางแผนการเดินทางด้วยนะคะในช่วงเช้าส่วนกรมการปกครองนะคะมีการชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศค่ะพ.ศ.2569มุ่งกำหนดขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบนะคะเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศค่ะคุณณฤชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของการสั่งเนรเทศคนต่างด้าวค่ะตอนนี้ก็ยังคงดำเนินการตามอำนาจในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศพ.ศ. 2499ซึ่งระบุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกคำสั่งเนรเทศเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเนื่องจากกฎหมายเดิมเนี่ย ม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเสนอเรื่องอย่างชัดเจนนะคะรัฐบาลก็มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569เพื่อที่จะเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระเบียบฉบับใหม่นี้นะคะกำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งเนรเทศโดยตรงค่ะพร้อมทั้งกำหนดกรอบพิจารณาความจำเป็นเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างมาตรฐานเดียวกันนะคะโดยเฉพาะกรณีต่างด้าวต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามระเบียบที่กำหนดนะคะอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองหรือการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างทางกรมราชทัณฑ์แล้วก็สำนักงานยุติธรรมในการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกต่อกระทรวงมหาดไทยด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานให้รวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอเรื่องต่อนายกนะคะแล้วก็รวมไปถึงแนวทางในการดำเนินการในประเทศด้วยระเบียบฉบับใหม่นี้นะคะไม่ได้เป็นการเพิ่มอำนาจขึ้นใหม่แต่ว่าเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติแล้วก็กระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบกฎหมายเดิมค่ะซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบดังกล่าวลงนามในคำสั่งในประเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมต่อการขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนแล้วจำนวน2รายนะคะก็คือบุคคลสัญชาติอิสราเอลแล้วก็สัญชาติฝรั่งเศสนะคะที่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ครับคือพรบในประเทศเนี่ยก็คือ2499 2499เมื่อก่อนคือสมัยรสรัตนโกสินทร์นะรัตนโกสินทร์โศกตั้งแต่131นะเออแล้วก็มันก็มีพรบในประเทศ2499เนี่ยมันก็มีการปรับมากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลชุดนี้นะครับคืออำนาจเนี่ยเหมือนเดิมคือรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือคุณอนุทินใช่ไหมมีอำนาจในประเทศคนต่างด้าวออกจากราชอาณาจักรเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดมีพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนะฮะอันนี้เป็นฐานความผิดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็เข้ามาประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนอมินีนั่นแหละปลอมแปลงเอกสารราชการปลอมกระทำความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปนี่คือฐานความผิดที่เข้าข่ายที่จะถูกในประเทศนะครับคำถามในประเทศคนต่างด้าวแล้วในประเทศคนไทยได้ไหมฮะไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ไม่ได้นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนการในประเทศบุคคลสัญชาติไทยออกจากนอกราชอาณาจักรอ่ะไม่ได้จะกระทำไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายคือไม่ชอบใครหรือว่าคนไหนทำผิดกฎหมายเนี่ยที่เป็นคนไทยในประเทศก็ออกประเทศไม่ได้นะครับเต็มที่คือรับโทษทางอาญาขังคุกอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ในประเทศไม่ได้นะครับกฎหมายในประเทศในประเทศไทยใช้กับชาวต่างชาติเท่านั้นนะฮะเอาไปดูเรื่องของการยุติความรุนแรงของสถาบันอุเทรนถวายแล้วก็ปทุมวันให้เบ็ดเสร็จนะฮะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นะครับพูดถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนผู้ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรสัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามจากหลายคนครับที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่ง 2-3 เดือนได้คุยกับอธิบดีของทั้ง2สถานศึกษาอธิการบดีนะฮะไม่ใช่อธิบดีฮะขั้นแรกเนี่ยก็ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้การเหลื่อมเวลาให้นักศึกษาปฐมวันเนี่ยออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปี1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่กับการให้มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาททั้ง2สถาบันพยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอุเทรนถวายเนี่ยให้ย้ายออกไปตั้งจุดอื่นโดยมีกรมธนารักษ์เข้ามาดูแลในพื้นที่การดำเนินการเนี่ยยังค่อนข้างล่าช้าจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่ายังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจใช้พื้นที่อุเทรนถวายเนี่ยในพื้นที่ของตนเองและเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างยั่งยืนที่ผ่านมาเกิดข้อพิพาทและมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและมหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการหยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้จะช่วยในระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็ยังเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับแล้วบอกว่าในวันนี้แหละ11โมงที่กระทรวงอว.จะมีการจัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงอว. อธิการบดีจุฬาในฐานะเจ้าของพื้นที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคณบดีวิทยาเขตอุเทนถวายอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อหารือการใช้ข้อกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งต้นอย่างเคร่งครัดนะครับคือนี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหานะครับคือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็อยากให้ลูกเรียนนะฮะในสถาบันอาชีวะเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรระยะสั้นหางานได้เร็วนะครับแล้วก็สถาบันการศึกษาก็มีคุณภาพนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการใช้ความรุนแรง
1: ค
0: ือการใช้ความรุนแรงคือกลัวว่าลูกตัวเองเนี่ยส่งไปเรียนปุ๊บเนี่ยจะไม่กลับบ้านนะฮะโดนยิงโดนฆ่าโดนทำร้ายอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าปัญหาตรงนี้เนี่ยสามารถแก้ได้นะครับโอ้การศึกษาไทยที่จะดีขึ้นมากๆเลยฮะ
1: นะแต่ก็เห็นข่าวในหน้าสื่อที่มีเหตุการณ์ประมาณนี้เนี่ยนักศึกษายกพวกตีกันอะไรอย่างเงี้ยก็บ่อยแล้ว
0: ผมเคยอยู่นะคือสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนโรงเรียนมัธยมสายสามัญเนี่ยพอม.3ปุ๊บเพื่อนเนี่ยไปเรียนอาชีวะสมัยนั้นเนี่ยโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ตอนนี้เลิกไปแล้วน
1: ะ
0: ผมก็อยากไปเรียนกับเพื่
1: อ
0: นผมก็อยากไปเรียนกับเพื่อนแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็ห้ามบอกกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยว
1: กลัวว่าจะม
0: ีคือก็บอกเลยนะสมัยก่อนถ้าไปเรียนอาชีวะเนี่ยกลัวว่าเขาจะตีกันก็เลยไม่สนับสนุนสรุปก็ต้องไปเรียนสายสามัญเหมือนเดิ
1: ม
0: นะฮะก็นั่นแหละผมก็มันก็เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองกลัวในสมัยนั้นนะครับคือถ้าเราลบเรื่องความรุนแรงลบเรื่องของเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะทำให้เรื่องของการศึกษาของเราอะมันดีขึ้นด้วยนะครับพูดถึงการศึกษาก็ดีขึ้นนะฮะพิซซ่าเนี่ยที่เราไปสอบเนี่ยคะแนนของเราก็ดีขึ้นนะฮะ
1: นะคะก็เดี๋ยวเราติดตามดูนะคะส่วนเรื่องของการเจรจาภาษีนะคะท่านรองนายกคุณสุภจีเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปด้วยเรียบร้อยนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับบันทึกสถานการณ์นะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
0: สงผลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วันสุดท้ายเช้านี้พิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทย
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันสุดท้ายโดยเช้านี้เริ่มต้นอภิปรายต่อในมาตรา20งบกระทรวงมหาดไทยวงเงินกว่า 227,800 ล้านบาทสำหรับมาตราสำคัญในการประชุมวันนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบงบประมาณมาตรา16งบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความซับซ้อนในงบพัฒนาเทคโนโลยี AI และงบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเช่นเดียวกับมาตรา17งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายให้รัฐบาลกระจายงบประมาณลงพื้นที่จริงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้คาดว่าสภาจะเร่งพิจารณาให้ครบ41มาตราและลงมติวาระที่3ในช่วงค่ำวันนี้ก่อนส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
4: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
9: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนีโญโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตระเกตรายงาน
4: จังหวัดตรังรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคหลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2ราย
10: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2รายโดยยังคงมีอัตราป่วยอันดับ3ของประเทศแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่29แต่ยังคงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้เร่งรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนชาวตรังดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคคือเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเก็บน้ำโดยปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงและนอนในมุ้งซึ่งจะป้องกันได้ถึง3โรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายนอกจากนี้ขอให้ร่วมกันทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในทุกวันศุกร์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ในปีปัจจุบันโรมให้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจมั้ยจ๊ะ
2: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวพร้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
6: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
5: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
5: ใช้แล้วจ้าพี
6: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

เสียงจากปลายด้ามขวานนะคะผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาเปิดทักทายคุณผู้ฟังในยามเช้าแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้นะคะวันนี้ก็เรามาจะเจอกันในช่วงเช้าๆที่บรรยากาศเต็มไปด้วยสายฝนค่ะแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างจะหนาวๆเย็นๆหน่อยนะคะทักทายคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าที่เราฟังอยู่หลากหลายช่องทางเครือข่ายแล้วก็ในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าอากาศแบบเดียวกับในพื้นที่จังหวัดระนองหรือเปล่าคะอากาศเป็นแบบไหนคุณผู้ฟังสามารถทักทายแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาได้ในหลากหลายช่องทางนะคะทั้งทางหน้าปัดวิทยุเนาะแล้วก็ทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz ด้วยค่ะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในพื้นที่ของสวทระนองนะคะ2คลื่นด้วยกัน FM 107.25 MHz แล้วก็ในระบบ AM 783 GHz ค่ะสัญญาณเสียงชัดเจนไหมพื้นที่ไหนเป็นยังไงค่ะคุณผู้ฟังสามารถบอกกันเข้ามาได้นะอินบ็อกซ์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz กันได้ค่ะแจ้งพิกัดได้ว่าเนี่ยฟังอยู่ในพื้นที่นี้สัญญาณเป็นยังไงสัญญาณดีหรือว่าสัญญาณติดขัดเราจะได้มีการปรับปรุงระบบให้เนาะบางทีเราก็อาจจะแบบช่วงของฟ้าฝนลมกระโชกแรงสักหน่อยมันก็อาจจะมีส่วนในการทำให้สัญญาณมันอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้จะได้ฟังกันไปแบบเพลินๆนะคะแล้วก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วกันเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแน่นัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยค่ะก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้นะคะข่าวสารวันนี้คุณผู้ฟังก็นำมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆต้นชั่วโมงแบบนี้ใครที่อยากฟังผลงานเพลงไหนสามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้สัญญาว่าถ้าหาเจอเดี๋ยวจะเปิดให้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดให้ก็อาจจะหาไม่เจอนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้อนรับกันไปด้วยแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้ก็รอทุกคนทักทายมาอยู่เนาะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ไลค์ค่ะอ่ะมาดูข่าวสารกันก่อนไหมคะหรือว่าติดตามสภาพอากาศกันก่อนดีนะต้องติดตามสภาพอากาศกันก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนนะคะหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็ยังคงน่ากังวลแล้วก็ยังคงต้องติดตามสภาพอากาศแบบใกล้ชิดอยู่ค่ะดูจากภาพรวมพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้นะคะภาพรวมส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางยังคงต้องเฝ้าระวังมากๆคุณผู้ฟังเพราะว่าดูจากปริมาณฝนนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้เนาะแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะมีปริมาณฝน 70% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะปริมาณฝนวันนี้อยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่ขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะในฝั่งของอ่าวไทยวันนี้มีปริมาณฝน 40% ของพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันให้ทายว่าเท่าไหร่หลายคนอาจจะคิดว่าสักประมาณ60หรือเปล่านะแต่วันนี้ค่ะปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีปริมาณฝนอยู่แค่ 40% ของพื้นที่นะคะถือว่าน้อยนะคุณผู้ฟังปกติแล้วอ่ะอันดามันจะไม่เคยต่ำกว่า 60% เลยจะ 60% ขึ้นไปตลอดเลยนะคะแต่วันนี้ก็ต้องรอดูนะ 40% นี้ก็ชะล่าใจไม่ได้อาจจะมีการตกสักช่วงประมาณบ่ายๆหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆต้องรอติดตามดูนะคะใครที่จะเดินทางไปไหนวางแผนการเดินทางให้ดีๆนะคะแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็เปิดฟังรายการของสวทระนองนะคะอยู่กันไปยาวๆได้เลยตลอดทั้งวันนะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตมาฝากกันเยอะมากๆค่ะเรามาดูที่ข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วก็ได้มีการออกหลายๆมติออกมาเราจะหยิบยก1มติที่จะนำมาเล่าข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้นะคะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลของสปป.ลาวสำหรับโครงการการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางค่ะตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอไปวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1แสนล้านบาทนะคะ
พื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างไทยกับสปป.ลาวโดยมีการอนุมัติให้ดำเนินโครงการตามแบบที่มีการขอไปทั้งขอบเขตทั้งรูปแบบทั้งวิธีการทั้งเงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดเอาไว้นะคะพร้อมอนุมัติให้สำนักงบประมาณเนี่ยจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีในช่วงปีงบประมาณตั้งแต่พ.ศ. 2571ไปถึงปีพ.ศ. 2574รวมระยะเวลา4ปีด้วยกันคุณผู้ฟังและมีการเห็นชอบให้สปป.ค่ะกู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นอกจากนี้ค่ะมีการระบุเอาไว้ว่าหากสปป.ลาวเนี่ยมีการผิดนัดชำระหนี้จะให้ใช้เงินสะสมชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไปก่อนและหากขาดสภาพคล่องก็สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณจากทางรัฐบาลได้สำหรับตัวโครงการการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางในครั้งนี้นะคะก็มีการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทางฝั่งประเทศไทยด้วยเพราะว่าการที่ไทยเราจะไปให้ทางสปป.ลาวได้มากู้เงินเพื่อนำไปก่อสร้างสะพานตัวนี้มันก็ต้องสร้างประโยชน์ให้กับทางฝั่งประเทศไทยของเรานะคะนั่นคือถ้าเกิดว่าสะพานตัวนี้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยเขาจะมีความสำคัญในการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสปป.ลาวนี่แหละค่ะซึ่งจะมีการช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการขยายโอกาสด้านการค้าระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางโดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งระหว่างทั้งสองประเทศนะคะแล้วก็จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างน่านกับหลวงพระบางได้อย่างน้อย30ถึง45นาทีค่ะจะทำให้ภาคการขนส่งเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นคุณผู้ฟังส่วนด้านการท่องเที่ยวเขาบอกว่าคาดการเอาไว้ว่าในช่วง5ปีแรกเนี่ยที่มีการก่อสร้างสะพานตัวนี้แล้วเสร็จนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเยือนที่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 80,000 คนค่ะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทซึ่งเจ้าตัวโครงการนี้นะคะมีความสำคัญทั้งในมิติของการคมนาคมอย่างที่เราอธิบายไปว่าเรื่องของการขนส่งสินค้าต่างๆมันจะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้านการท่องเที่ยวเราก็สามารถดึงดูดให้ทางนักท่องเที่ยวจากสปป.ลาวเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเยอะด้วยคุณผู้ฟังประมาณ 80,000 คนนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ถ้าเกิดว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการเคาะออกมาแล้วก็แสดงว่าเขาศึกษาต่างๆแล้วก็ผ่านมติออกมาแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราจะให้ทางเพื่อนบ้านของเราสปป.ลาวเนี่ยได้กู้เงินกับเราเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันจริงๆเราต้องติดตามนะคุณผู้ฟังเพราะว่าข่าวพวกนี้เราก็จะได้รู้ว่าความเคลื่อนไหวของประเทศเราเป็นยังไงตามมุมเมืองต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือแม้กระทั่งภาคใต้ที่เราติดตามกันอยู่ในทุกๆวันเนาะเราต้องติดตามเราก็จะได้อัปเดตแล้วก็เวลาไปคุยกับใครอย่างเงี้ยเราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลำบากเนาะเพราะช่วงนี้คนเน้นติดตามข่าวสารมากไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่ช่องทางวิทยุก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราไม่อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนได้พลาดข่าวสารอะไรไปมีอะไรที่เป็นประเด็นนโยบายของรัฐบาลหรือว่าข่าวที่กำลังเป็นกระแสก็นำมาอัปเดตให้ฟังทั้งหมดหรือแม้กระทั่งข่าวที่อยู่ในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนซึ่งเป็นไฮไลท์ของรายการอันดามันวันนี้ตอนเช้าอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่พลาดก็หยิบยกมาเล่าให้ฟังกันเนาะทุกคนก็จะได้ติดตามกันค่ะในช่วงเช้าแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข่าวสารแล้วกันนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทัพเรือที่ตอนนี้เนี่ยเปิดให้พี่น้องประชาชนค่ะลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนกันได้นะคะเนื่องในโอกาสสำคัญ3วันด้วยกันค่ะทั้งวันซ้อมใหญ่ที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่21และวันที่28ตุลาคม2569ในเดือนหน้านะคะ
แล้วก็อีก1วันค่ะนั่นคือวันเสด็จพระราชดำเนินในวันที่6พฤศจิกายน2569 3วันนี้นะคะคุณผู้ฟังปักหมุดเอาไว้เลยแล้วใครที่อยากจะไปชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะก็สามารถลงทะเบียนในการเข้าไปร่วมรับชมได้นะคะสำหรับพื้นที่นั่งชมนะคะประชาชนทั่วไปก็สามารถไปติดตามรายละเอียดดูได้ค่ะที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์ค่ะหอประชุมกองทัพเรือแล้วก็อาคารราชนาวิกสภาค่ะโดยเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะคะสำหรับประชาชนเนี่ยแต่ละคนก็จะมีสิทธิ์ได้รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบย้ำว่าลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยคุณจะได้รับบัตรนะคะคนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับวิธีของการรับบัตรคุณสามารถโทรจองได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์0982790903ย้ำหมายเลขอีกสักครั้งหนึ่งนะคะใครที่อยากจะรับบัตรแล้วก็ไปเข้าชมใน3วันนี้นะคะก็สามารถโทรจองได้ค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0982790903ค่ะตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายน2569ตามวันและเวลาราชการนะคะคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางต่างๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก2ผลงานเพลงไหมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

กลับมาในช่วงที่2นะคะช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะเราก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันค่ะ2ผลงานเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังค่ะผลงานเพลงแรกค่ะสลักจิตจากดาเอนโดฟินนะคะฟีเจอริ่งกับป๊อปปองกูลค่ะแล้วก็อีก1ผลงานเพลงนะคะเวลาจากพี่ป๊อปปองกูลด้วยเช่นกันค่ะก็รู้สึกว่า2ผลงานเพลงนี้มันเข้ากันดีเนาะแล้วก็เชื่อว่าใครก็หลายๆคนอาจจะชื่นชอบผลงานเพลงแนวนี้นะคะก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ในวันอื่นๆนะลองขอกันเข้ามาได้หรือว่าใครที่อยากฟังเพลงที่รู้สึกว่ามันต่อเนื่องกับไอ้2เพลงเมื่อสักครู่นี้อ่ะก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะมาในช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะเรามาติดตามข่าวสารกันต่อแต่ว่าเป็นข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันแล้วกันนะคะมาดูที่ภูเก็ตก่อนเลยค่ะภูเก็ตนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนาในหลายๆด้านด้วยกันทั้งเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการต่างๆค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ทางภูเก็ตเองเขาก็ได้ขับเคลื่อนมาตลอดนะคะล่าสุดค่ะมีการรับรองผลการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ถ้าพูดแบบนี้คนอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกว่าตรา GI หลายคนจะเข้าใจทันทีนะคะตรา GI นี้นะคะใช้แล้วก็รับรองสับปะรดภูเก็ตและกุ้งมังกร7สีซึ่งเป็นสินค้าแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนไปภูเก็ตจะต้องไปหาลิ้มลองกันนะคะก็เป็นการรับรอง GI ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เยอะเลยทีเดียวค่ะทางด้านของท่านรอมฎอนหะยีอาแวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัดครั้งที่2ก็ประชุมกันไปที่ศาลากลางค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยมีการพิจารณารับรองผลการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ที่เราได้ยินกันแล้วก็บ้านใครที่แบบมีสินค้า GI เนี่ยทุกคนก็จะแบบช่วยกันประชาสัมพันธ์เนาะมันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจด้วยอ่ะนะคะส่วนในภูเก็ตเขาก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการมอบGI เนี่ยให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการจำนวน2รายมีทั้งสับปะรดภูเก็ตนะคะที่มีการขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ในจำนวน4รายรวมๆแล้วประมาณ4แปลงด้วยกันในพื้นที่99ไร่51ตารางวาใครเคยไปภูเก็ตแล้วก็ซื้อสับปะรดกินบ้างคะณนัทเองเคยไปหลายครั้งแล้วก็ได้มีโอกาสถ้าทุกครั้งเลยนะถ้ามีโอกาสแบบรถไม่ติดหรือว่าการเดินทางสะดวกเนี่ยก็มักจะแวะในการซื้อสับปะรดกินอร่อยมากคุณผู้ฟังจำโซนไม่ได้แล้วอ่ะแต่มันเป็นระหว่างทางที่เราเข้าไปในภูเก็ตอะค่ะแวะซื้อบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันหวานจริงมันอร่อยจริงๆนะคะใครที่มีโอกาสเนาะลองดูได้เข้าไปเที่ยวในภูเก็ตก็อาจจะลองหาซื้อดูเขาจะขายเป็นโซนเลยค่ะคุณผู้ฟังตรงนั้นนะคะทั้งสองฝั่งสองข้างทางลองสังเกตดูดีๆนะคะแล้วก็ลองหาซื้อทานดูได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือกุ้งมังกร7สีค่ะที่มีผู้ขออนุญาตใช้ตรา GI เนี่ยประมาณ18รายรวมๆแล้วค่ะพื้นที่ของการเลี้ยงกุ้งมังกร7สีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ87กระชังโดยทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการส่งเอกสารนี้เนี่ยไปให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อดำเนินการในการประกาศรับรองผลการขออนุญาตการขอใช้สัญลักษณ์GI ต่อไปค่ะซึ่งตัวสัญลักษณ์ GI นี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าขอขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีอายุกำหนด2ปีนะคะเมื่อครบกำหนดแล้วก็จะต้องไปดำเนินการในการยื่นเอกสารต่อใบอนุญาตการขอใช้ตรา GI ใหม่นั่นหมายถึงว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยจะยังคงมีประสิทธิภาพอยู่เสมอตลอดในทุกๆ2ปีที่มีการแบบไปต่อใบอนุญาตแล้วก็มีการตรวจสอบอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับทางจังหวัดภูเก็ตเองค่ะคือเขาก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์เยอะมากที่ได้ขึ้นทะเบียน GI เนี่ยประมาณ4รายการด้วยกันทั้งสับปะรดภูเก็ตแล้วก็มุกภูเก็ตแล้วก็ส้มควายภูเก็ตแล้วก็มีกุ้งมังกร7สีด้วยนะคะโดยทางด้านของท่านรองผู้ว่าท่านบอกว่าการที่สินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางภูเก็ตได้รับการขึ้นทะเบียน GI เนี่ยมันก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันทำให้ตัวเกษตรกรหรือว่าตัวผู้ประกอบการนะคะเขาสามารถรักษาคุณภาพ
แล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นได้มากขึ้นค่ะก็ขอให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ไปสำรวจหาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนของภูเก็ตเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะจะได้ยกระดับเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากก็ว่ากันไปก็ถือเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนที่ดีอย่างที่เราบอกนะคะจากภูเก็ตเดี๋ยวเราไปดูที่พังงากันสักหน่อยไหมคะพังงาเมื่อวานนี้เนี่ยมีการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็มีการเชิญชวนให้ชาวพังงาได้ไปถ่าย MV กันนะคะเป็นมิวสิกวิดีโอค่ะผลงานเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจถ่ายทอดถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณค่ะโดยทางจังหวัดพังงานะคะนำทีมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา

เหล่านะคะได้ร่วมกันบันทึกภาพแล้วก็ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอให้ทุกคนได้ร่วมกันขับร้องบทเพลงนี้ค่ะเพื่อใช้เป็นสื่อในการถวายความอาลัยอย่างที่เราบอกไปนะคะสำหรับบทเพลงนี้นะคะบทเพลงพระองค์พาสัทธาศรัทธาที่ยังตรึงใจค่ะเป็นการประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงโดยท่านโกไข่หรือถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอยู่เนาะทางด้านของโกไข่เองนะคะก็มีบทเพลงหลายๆบทเพลงที่ออกมานะคะไม่ว่าจะช่วงไหนก็แล้วแต่รวมถึงล่าสุดเนี่ยได้มีโอกาสมาทำเพลงให้กับจังหวัดระนองด้วยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นตัวมิวสิกวิดีโออย่างเป็นทางการก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามกันนะคะแล้วก็สามารถติดตามผลงานของโกไข่ได้เพราะว่าโกไข่เองก็เนี่ยอยู่ในแวดวงของพังงาระนองภูเก็ตแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆผลงานเพลงดีๆผ่านทุกช่องทางให้เราได้ติดตามกันอยู่เสมอเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวพังงานะคะที่ได้ร่วมกันทำมิวสิกวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีการเผยแพร่นะคะออกอากาศในทุกช่องทางค่ะในวันที่18 กันยายน 2569ก็ฝากคุณผู้ฟังไปติดตามกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะฟัง2ข่าว2จังหวัดไปแล้วเดี๋ยวเราพักฟังสัก1ผลงานเพลงแล้วกันและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

0: วยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ช่วงคัดข่าวมาคุย

ถ้าเราเจอกันอีกค่ะผลงานเพลงจากชิลลี่เบิร์ดนะคะก็ช่วงนี้อินหน่อยไปดูรายการร้องข้ามกำแพงมาแล้วก็ไปเจอ EP นี้นะคะของพี่เจมส์แล้วก็พี่เอ๋ค่ะก็ใครที่ติดตามเหมือนกันเนาะน่าจะได้ฟังผลงานเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าผลงานเพลงนี้หวนกลับมาในความรู้สึกเราอีกครั้งที่เรารู้สึกอยากจะฟังนะคะก็ถ้าเกิดว่าถูกใจใครก็ดีใจด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็มาอยู่ในช่วงที่3กันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วแหละแต่ว่าเรายังมีข่าวสารอีก2จังหวัดที่ต้องนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะไปดูในพื้นที่ของกระบี่ก่อนเลยค่ะพื้นที่ของกระบี่เนาะเราเคยนำเสนอไปครั้งนึงแล้วเรื่องของการพัฒนาความก้าวหน้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกี่ยวกับพลังงานด้วยนะคะที่เขามีการพัฒนาค่ะโรงไฟฟ้ากระบี่โชว์ผลงานครึ่งปีแรกผ่านเกณฑ์สิ่งแวดล้อมทุกด้านค่ะตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมที่จะเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนดินกรีนไฮโดรเจนแอมโมเนียยกระดับพลังงานหมุนเวียนสู่ตลาดพลังงานสะอาดเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทางด้านของท่านอังกูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันแล้วก็แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ครั้งที่2แล้วนะคะก็ประชุมกันไปนะคะในพื้นที่ของอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีปลัดจังหวัดค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีตัวแทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมหารือกันไปในที่ประชุมเองเขามีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะคะในการติดตามตรวจสอบเรื่องของมาตรการป้องกันและก็แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ค่ะซึ่งในที่ประชุมเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะคะเขาก็มีรายงานระบุเอาไว้ว่าข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปของโรงไฟฟ้ากระบี่ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569เปิดเผยว่าตัวการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่เองค่ะมีหน่วยการผลิตอยู่ที่ประมาณ 45.4 ล้านหน่วยสามารถขนถ่ายน้ำมันเตาทางเรือได้12เที่ยวนอกจากนี้ก็ได้มีการส่งมอบเงินให้กับกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้านะคะอยู่ที่ประมาณ 582,241 บาท70สตางค์ค่ะขณะที่ผลการปฏิบัติตามมาตรการและป้องกันแก้ไขผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต้องบอกว่าผ่านเกณฑ์ทุกด้านค่ะทั้งด้านของคุณภาพอากาศระดับเสียงคุณภาพน้ำแล้วก็การจัดการกากของเสียความปลอดภัยการป้องกันน้ำมันรั่วไหลสำรองอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันครบถ้วนและยังมีแผนฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินร่วมกับชุมชนเป็นสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ให้เห็นการดำเนินงานของเขาว่าเขาตั้งใจทำและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผ่านเกณฑ์การประเมินมาหมดแล้วคุณผู้ฟังหลังจากนี้นะคะโรงไฟฟ้ากระบี่เนี่ยก็จะมีการพัฒนาในด้านต่อๆไปอย่างเช่นการเปิดเผยโครงการในอนาคตที่เขาวางเอาไว้นั่นคือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนดินโซลาร์พีวีโปรเจกต์ค่ะแล้วก็โครงการศึกษาพรีฟีสการผลิตกรีนไฮโดรเจนและกรีนแอมโมเนียของโรงไฟฟ้ากระบี่ในลำดับต่อไปนะคะเพื่อจะได้ยกระดับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนสู่ตลาดพลังงานสะอาดด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของในพื้นที่กระบี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่กระทบต่อชุมชนโดยรอบของโรงงานเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะจังหวัดระนองนี่ก็ตอนนี้จริงจังมากสำหรับแผนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะล่าสุดนะคะมีการแถลงข่าวกันไปค่ะโดยมีการมอบหมายให้ท่านวิทยรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองไปแถลงผลการปฏิบัติการในการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองนี่แหละค่ะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปเข้าร่วมการแถลงในครั้งนี้นะคะโดยท่านรองผู้ว่าท่านบอกว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยคือเป็นผลมาจากการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของจังหวัดระนองหลังจากที่ได้รับแจ้งเบาะแสและมีการสืบสวนติดตามพฤติการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จนนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน2รายด้วยกันในความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีเอาไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะการจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะนอกจากได้ผู้ต้องหา2รายแล้วยังได้ของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 4,000 เม็ดด้วยกันคุณ
ผู้ฟังสำหรับพฤติการในการจับกุมเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะคะคือทางด้านของเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเนี่ยได้ออกสืบสวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับแจ้งเบาะแสมานั่นแหละค่ะก็ไปแถวๆบริเวณถนนสายราชกูดมุ่งหน้าเข้ามาที่เมืองระนองนะคะปรากฏพบว่าในระหว่างที่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็หาข่าวอยู่เนี่ยพบกับรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Mazda ค่ะหมายเลขทะเบียน1ขอไข่รอเรือ1126กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นรถของหญิงสาวรายหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีข้อมูลเอาไว้แล้วว่าหญิงสาวรายนี้เนี่ยเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดระนองด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปต่อเลยค่ะไปดูพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วพอขับตามไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏพบว่ารถคันนี้ได้ขับเข้าไปบริเวณซอยอัดสันซอย11หรือชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกว่าซอยแม่หมี่นะคะอยู่ในตำบลบางริ้นของอำเภอเมืองระนองค่ะแล้วก็ได้มีการจอดรถเอาไว้บริเวณบ้านหลังหนึ่งก่อนที่หญิงสาวคนนี้เนี่ยจะเดินลงจากรถมาแล้วก็เดินเข้าไปภายในบ้านเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่รอช้าค่ะเข้าไปแสดงตัวเพื่อขอการตรวจสอบและตรวจค้นพอไปสอบถามเกี่ยวกับถุงดำเนี่ยหญิงสาวถุงดำที่หญิงสาวเขาถือเข้าไปในบ้านนะคะแต่หญิงสาวไม่ยอมออกมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่คุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีการกระโดดออกจากชั้น2เพื่อหลบหนีออกไปจากตัวบ้านอีกค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไม่รอช้าเลยค่ะเข้าไปไล่ล่าติดตามแล้วก็สามารถควบคุมตัวหญิงสาวรายนี้มาสอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มีพฤติการมีพิรุธแบบนี้แล้วของที่อยู่ในถุงดำที่คุณเอาหนีไปอ่ะเอาหลบซ่อนไปอ่ะมันคืออะไรกันแน่ค่ะโดยผู้ต้องหาหญิงสาวรายนั้นก็ได้ให้การรับสารภาพว่าถุงดำนั้นอ่ะมันเป็นของของตัวเธอเองจริงๆจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านแล้วก็ไปตรวจสอบจุดที่ผู้ต้องหาเนี่ยเอาถุงดำไปแอบเอาไว้ค่ะปรากฏพบว่าในถุงดำนั้นมียาบ้าอยู่ประมาณ 4,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ก็แน่นอนค่ะดำเนินการควบคุมตัวผู้ต้องหาจำนวน2รายแล้วก็ของกลางเป็นยาบ้านะคะไปให้กับพนักงานสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นผลงานของการทำงานอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมเนาะในการแจ้งเบาะแสกันเข้ามาเห็นอะไรที่มีพิรุธผิดปกติในพื้นที่บ้านเช่าแถวบ้านเราอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถแจ้งข้อมูลไปได้ที่เจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนเลยนะคะก็วันนี้ก็คือทั้งหมดที่ข่าวสารที่เรานำมาฝากและให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงเช้าแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังใครที่อยากติดตามผลงานเพลงไหนหรือว่าอยากรู้ข่าวสารไหนเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถส่งเรื่องราวกันเข้ามาได้เพราะพรุ่งนี้คุณผู้ฟังยังอยู่อีกกับแนนัทอีก1วันกับรายการอันดามันวันนี้นะคะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขกับการทำงานแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน39จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน39จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าได้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้จนถึงวันที่13กันยายนจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อาจส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากและอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองและพังงาทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าน
7: ายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึง14กันยายนจากการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตร สำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกเลิกระบบบัญชีม้า5สีเปลี่ยนใช้ฐานข้อมูลกลางแห่งเดียวเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดนางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประกาศยกเลิกการแบ่งระดับบัญชีม้า5สีมีผลให้ระบบเดิมที่เคยแยกบริหารบัญชีม้าน้ำตาลม้าเทาและม้าดำยกเลิกเปลี่ยนมาใช้สถานะเดียวคือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์การพิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบทันทีช่วยให้การอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้อย่างทันท่วงทีเงินไม่ถูกโอนถ่ายไปที่อื่นขณะเดียวกันหากพบประชาชนบริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีโดยผิดพลาดก็สามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ทันทีผ่านช่องทางเดียวอย่างไรก็ตามขอเตือนประชาชนห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายและหากตกเป็นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเพื่ออายัดบัญชีได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
10: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
9: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
11: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
12: ใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
13: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกมีป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
12: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
14: ู้เท่าทันสื่อมีสติไตร่ตรองไม่ตกเป็นเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์ดับครูมาลีหัวหน้าและศาสตร์ความมันต่อเนื่องกับ TG Tiger ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกบนเวทีเดียวกันพบกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ณลาน Harbor Group Music ป่าตองเปิดสำรองโต๊ะแล้ววันนี้ Add Line Official Thailand Mountain PK หรือโทร0988900094ย้ำอีกครั้งพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ออกมารวมพลังความร็อกแล้วมาปลดปล่อยความมันไปด้วยกัน
16: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตวีระใสนะครับผมก็วันนี้แทบจะทั้งอาทิตย์เลยแหละครับทั้งอาทิตย์นั่นแหละนะครับผมที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าข่าวดามันนะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าได้เจอเสียงของผู้ดำเนินรายการที่เป็นผู้หญิงกันบ้างนะครับผมสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปครับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สวัสดีตอนสายๆกันอีกสักรอบนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันนะครับผมในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับมาติดตามข่าวใหญ่กันเป็นเรื่องแรกเลยดีกว่าในเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาระดับประเทศนะครับกับสัญญาณบวกเลยนะครับครั้งสำคัญของระบบการศึกษาไทยในการประเมินผลระดับสากลครับทางด้านท่านอัครนันท์นะครับกันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แถลงผลการประเมินPISA 2025นะครับโดยพบว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี2022นะครับครบทั้ง3ด้านได้แก่ด้านวิทยาศาสตร์นะครับ432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนครับด้านคณิตศาสตร์นะครับ407คะแนนเพิ่มขึ้นมา13คะแนนและด้านการอ่านนะครับ392คะแนนเพิ่มขึ้นมา13คะแนนครับส่งผลเนี่ยให้ประเทศไทยของเราขยับขึ้นสู่อันดับที่53ของโลกนะครับจากเดิมที่อยู่อันดับ58นะครับผมเพิ่มขึ้นมา5อันดับเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในหมวดวิทยาศาสตร์เนี่ยคะแนนของเด็กไทยพุ่งสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียครับกัมพูชาและฟิลิปปินส์แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เน้นย้ำออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแม้ผลคะแนนจะสะท้อนพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับผมแต่ยังคงต้องเร่งยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างเข้มข้นนะครับเพื่อลดช่องว่างและเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ในอนาคตต่อไปนะครับก็เป็นการผลักดันด้านการศึกษานะครับก็เห็นผลกันแล้วนะครับผมว่าเด็กๆของเด็กไทยเยาวชนคนไทยนี่แหละที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอนาคตของชาติอย่างแท้จริงนะครับผมก็เอาใจช่วยน้องๆหนูๆทุกคนเลยนะครับที่จะเติบโตมาเป็นผู้ที่คอยผลักดันประเทศนะครับชี้นำประเทศในอนาคตนะครับผมมาที่อีกหนึ่งเรื่องที่ช่วงนี้จะเน้นย้ำกันทุกวันทุกวีนะครับเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วจริงๆนะครับกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ2026หรือก็คือปีนี้นั่นเองเป็นการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับก็ต้องบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ภาคประชาสังคมเนี่ยจากมากกว่า190ประเทศได้มาเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้นะครับผมก็มีผู้เข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยคาดการณ์ว่าเป็นหลักหมื่นนะครับว่าต้องมากันเยอะมากๆแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับผมที่ต้องบอกว่ามันมีข้อเรียกว่ายังไงดีเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่มาด้วยกับการประชุมในครั้งนี้คือจะมีเม็ดเงินสะพัดนะครับผมให้นึกง่ายๆว่าจะมีคนนะครับผมที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงเข้ามาประเทศไทยพร้อมๆกันเข้ามาเจอวัฒนธรรมของประเทศไทยพร้อมๆกันนะครับแน่นอนการประชุมครั้งนี้ครับจัด12ถึง18เวลา1อาทิตย์นะครับ7วันซึ่งยังไงก็แล้วแต่คนที่จะเข้าร่วมประชุมอะครับเขาต้องเข้ามาที่ประเทศไทยก่อนเวลาก่อนวันประชุมอยู่แล้วถูกไหมครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยนะครับผมหรือบางคนก็ตั้งใจที่จะมาท่องเที่ยวโดยเขาเรียกว่ายังไงดีตั้งใจมาท่องเที่ยวด้วยแบบใจตัวเองเลยว่าฉันชอบประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับผมเม็ดเงินจะหมุนเวียนในประเทศไทยอย่างแน่นอนและสิ่งสำคัญที่คนไทยเราจะต้องเตรียมพร้อมนะครับไม่ใช่เรื่องอะไรเลยไม่ใช่เรื่องว่าอุ๊ยฉันจะต้องเตรียมคุณภาพวัตถุดิบให้ดีอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมนะครับผมอยากจะเตือนอยากจะแบบว่าติดถ้าสามารถติดแบบว่าทำเป็นไวนิลปิดทุกฝาบ้านได้จะทำให้แล้วนะครับผมอันนี้หยอกเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการย้ำเตือนในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการเป็นเจ้าบ้านที่ดีจะเป็นการหนึ่งเลยสร้างภาพลักษณ์สองนะครับกระตุ้นภาพจำของประเทศไทยในแง่ดีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าหนึ่งกับสองเกิดขึ้นสิ่งจะเกิดขึ้นตามมาคือโอกาสทางธุรกิจโอกาสในการสร้างอาชีพโอกาสทางด้านเศรษฐกิจครับ ก็เลยอยากจะมาแชร์ทริค6มิติสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้ฟังกันครับข้อแรกเลยคือต้องมีทัศนคติและจิตใจบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบคนไทยนะครับก็คือน้ำใจแบบคนไทยเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องบอกว่าคนไทยเรายิ้มเก่งยิ้มสวยนะครับ Thailand Land of Smile นะครับผมสยามเมืองยิ้มคำนี้เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยิ้มการไหว้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ต้องบอกว่าประเทศไทยทำได้ดีที่สุดนะครับการยิ้มและการไหว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทัชใจได้ใจคนต่างชาติไปเยอะมากๆและอีกหนึ่งสิ่งคือน้ำใจครับสามสิ่งนี้นะครับผมคนไทยผมพูดเลยกล้าการันตีนะครับไม่แพ้ชาติไหนในโลกนะครับผมอย่างน้อยก็เสมอกันเอาละวะนะครับผมก็คือเสมอกันไปไม่มีแพ้ผมมั่นใจนะครับเพราะคนไทยเนี่ยบอกเลยว่าน้ำใจงามมากๆคนไทยมีจิตใจที่ดีนะครับผมไหว้เก่งยิ้มสวยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตรงนี้เป็นจุดแข็งของเราครับก็คือมีน้ำใจแบบคนไทยสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการนะครับผมสองคือการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจนะครับผมสื่อสารว่าทำไมเราถึงขายสินค้าแบบนี้ราคานี้ถ้าเขาเกิดความสงสัยนะครับผมสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือต้องให้พึงระลึกไว้เสมอนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับผมผู้ที่เข้ามาประชุมในครั้งนี้มาจากกว่า180ประเทศถึง190ประเทศเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นประเทศที่มาจากทั่วทุกมุมโลกวัฒนธรรมย่อมแตกต่างกันนะครับผมเมื่อมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันความแตกต่างของวัฒนธรรมครับอาจจะทำให้เราเข้าใจกันผิดนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ Google Translate ได้นะครับเพียงแค่เราก็ถามเขาสักหน่อยว่าเขาพูดภาษาอะไรภาษาอังกฤษนะครับผมก็ถามออกไปส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจกันว่า Where you come from ก็คือเขาน่าจะรู้ว่ามาจากประเทศไหนนะครับผมก็ถามไปเลย Where are you come from แล้วก็โอเคฝรั่งเศสแล้วก็เลือกเปิด Translation ที่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับหรือว่า I'm from Spain I can speak Spanish อะไรเงี้ยครับก็เปิดภาษาสเปน Spanishแปลแล้วก็สื่อสารกันให้เข้าใจแล้วผมเพื่อสร้างเค้าเรียกว่าความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ไม่สร้างความเข้าใจผิดนะครับข้อ3คือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการจากก็ต้องบอกว่าสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้แล้วก็ความน่าเชื่อถือให้กับประเทศไทยของเรานะครับอย่างข้อ1ข้อ3เนี่ยคือการมีน้ำใจแบบคนไทยกับการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการเนี่ยอันนี้ต้องเรียกได้ว่าเชื่อมโยงกันนะครับยิ้มไหว้นะครับผมแต่บุคลิกที่เหมาะสมกับงานบริการเนี่ยก็คือเราต้องมีเซอร์วิสมายนะครับผมมีจิตใจที่บริการด้วยนะครับเราต้องเข้าใจในตัวของลูกค้านะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะมาสนับสนุนการที่พนักงานโดนกดขี่นะครับอะไรที่ถูกไม่ถูกไม่ควรเราก็สามารถดำเนินตามระเบียบได้นะครับเพราะเราต้องยึดมั่นในสิ่งที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับผมอย่ายอมให้ใครกดขี่นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของมุมมองวัฒนธรรมขอให้ทุกคนนะครับมีเซอร์วิสมายพยายามทำความเข้าใจนะครับครับก็ประมาณนี้แล้วก็พอมาข้อต่อไปนะครับก็เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าสามารถปรับใช้กันได้ไหมนะครับผมพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้เราเข้าใจกันได้นะครับถ้าเป็นร้านที่ยังไงดีเป็นโลคอลหน่อยเป็นร้านพื้นถิ่นนะครับผมก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่ไม่มากนะครับแล้วก็เน้นจุดขายด้านอื่นไปไม่เป็นไรนะครับข้อ5คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยนะครับอันนี้สำคัญนะครับผมเพราะว่าจะเป็นการสร้างความอุ่นใจแล้วก็ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวนะครับสุดท้ายเลยสำคัญนะครับคือ local hero เป็นผู้ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเรานะครับก็นำเสนออัตลักษณ์สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่า local สินค้าพื้นถิ่นนะผมจุดเด่นต่างๆของพื้นถิ่นของตนเองนะครับก็นำเสนอได้เลยนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าผู้คนที่มาจาก180ประเทศเขาอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมสินค้าพื้นถิ่นหรือเขามีอาจจะมีความอินความสนใจในมิติที่เรามองไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ภูมิใจได้เลยแล้วก็นำเสนอสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเราอย่างเต็มที่ได้เลยครับเพราะผมมั่นใจว่ายังไงก็แล้วแต่ใน 10,000 คนเนี้ยอย่างน้อยๆมันต้องมีแหละครับสักคน สักกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมองเห็นถึงลู่ทางในการต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นต่างๆของเราสู่ระดับสากลได้ใครจะรู้ครับอาจจะยิ่งกว่าถูกหวยก็ได้นะครับขอไปครับถูกลอตเตอรี่เนาะหวยผิดกฎหมายนะอย่าเล่นกันนะครับก็ถูกลอตเตอรี่อาจจะแค่6ล้านนะครับแต่ถ้าเปิดธุรกิจใหม่ๆให้กับพื้นถิ่นเนี่ยคุณอาจจะได้มากกว่านั้นด้วยอันนี้ไม่ได้ขายฝันนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนด้วยนะครับผมก็พยายามทำ6มิติสำคัญนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จะพบกับเรื่องดีๆตามมาอย่างแน่นอนนะครับไว้ประมาณนี้แล้วกันในช่วงแรกของข่าวเด่นประเด็นร้อนเดี๋ยวเราพบกันในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทระนอง FM 107.25 MHz สูทกระบี่ FM 98.5 MHz สูทพังงา FM 100 MHz สูทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00
1: น. โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น. ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้และพบกันที่โกฟัน
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: งข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับมากันที่ข่าวใต้รายวันกันบ้างนะครับผมกลับเข้าสู่รายการแล้วข่าวดามันนะครับในเบรกที่2นั่นเองครับก็เช่นเดิมครับมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ข่าวแรกเป็นการเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดใช้งานอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการยกระดับนะครับการอำนวยความยุติธรรมแล้วก็รองรับการบริการประชาชนอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการเตรียมเปิดใช้งานอาคารนะครับซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่1ตุลาคมนี้นั่นเองนะครับเมื่อวันที่8กันยายน2569นะครับท่านธนายุทธศิวายพรามนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ครับบนถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนือซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการหลักบนเนื้อที่กว่า6ไร่นะครับเป็นอาคารขนาด14บัลลังก์ใช้งบประมาณก่อสร้าง262ล้านบาทนะครับ

นครินทร์ภูเก็ตนะครับร่วมกับองค์กร New Massage Association จากฝรั่งเศสนะครับผมและทาราสปาแอนด์บิวตี้จากกาตาร์ได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงาน New MA Asia Massage Championship 2027ครั้งที่2ครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24มกราคม2570นะครับผมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนะครับผมก็ต้องบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับครอบคลุม7ประเภทนะครับเช่นนวดไทยอินสปายนะครับเอเชียนทรดิชั่นนะครับสปอร์ตแมสซาจนะครับผมโดยแบ่งออกเป็น3ดิวิชั่นนะครับซึ่งรวมถึงนิวทาเลนต์ดิวิชั่นด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้แสดงศักยภาพนะครับผมนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์การประเมินรอบพิเศษด้วย All Star Championships นะครับรวมถึงเวิร์กช็อปแล้วก็มาสเตอร์คลาสโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนั่นเองเพื่อเป็นการมุ่งผลักดันให้การนวดไทยเนี่ยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยครับผมแล้วก็ได้ผลักดันออกไปสู่สายตาโลกแล้วก็ขับเคลื่อนภูเก็ตเนี่ยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและเวลเนสระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งครั้งสำคัญนะครับอีกหนึ่งก้าวที่ภูเก็ตเรานะครับได้พยายามผลักดันซอฟต์พาวเวอร์หรือความเป็นไทยนะครับสู่สายตาเวทีโลกนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าทำกันมาอย่างต่อเนื่องมานานแล้วนะครับก็คือไม่ได้อวยแค่ภูเก็ตนะจังหวัดอื่นๆก็เช่นกันนะครับแต่ครั้งนี้ภูเก็ตก็ได้ผลักดันไปอีกหนึ่งก้าวแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอให้จังหวัดภูเก็ตนะครับผมทำแบบนี้ต่อไปผมก็เอาใจช่วยนะครับต้องบอกว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองแห่งโอกาสจริงๆใครที่เอาพูดกันตรงๆตามตรงนะครับเรียนกันตามตรงว่าคนที่มีโอกาสได้ศึกษาหรืออาศัยอยู่นะผมในจังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่ดั้งเดิมผมว่าคนเหล่านี้นะครับได้รับโอกาสมากมายแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นจังหวัดที่ได้เห็นสิ่งต่างๆมากกว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าจังหวัดภูเก็ตสามารถก้าวไปได้ไกลกว่านี้อีกมากนะผมก็เอาใจช่วยกันนะครับมาต่อกันที่จังหวัดกระบี่กันบ้างดีกว่านะครับผมจังหวัดข้างเคียงจังหวัดพี่จังหวัดน้องของภูเก็ตนี่แหละครับกับการแถลงผลงานครึ่งปีแรกของโรงไฟฟ้ากระบี่ที่ผ่านเกณฑ์สิ่งแวดล้อมทุกด้านนะครับพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดในอนาคตนั่นเองนะครับผมเมื่อวันที่8กันยายน2569เวลา 13:30 นที่โรงไฟฟ้าภาคใต้อำเภอเหนือคลองนะครับท่านอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ครั้งที่2ในปี2569นะครับโดยมีการรายงานผลการดำเนินงานช่วงมกราคมถึงเดือนมิถุนายนปี2569หรือปีนี้นั่นเองนะครับต้องบอกว่ากระบี่เนี่ยผลิตไฟฟ้าได้45.4 ล้านหน่วยพร้อมส่งมอบเงินเข้ากองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากว่า 5.8 แสนบาท 580,000 บาทนะครับทั้งนี้เนี่ยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพอากาศนะครับผมคุณภาพน้ำเสี่ยงแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยโรงไฟฟ้ากระบี่ยังได้เปิดเผยแผนพัฒนาในอนาคตนะครับว่ามีการเตรียมเดินหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนดินโซล่าฟาร์มนะครับและศึกษาผลผลิตกรีนไฮโดรเจนรวมถึงกรีนแอมโมเนียนะครับเพื่อมุ่งยกระดับพลังงานหมุนเวียนและขับเคลื่อนตลาดพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนนั่นเองครับบอกได้เลยว่าโอ้โหจังหวัดกระบี่เนี่ยเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ไม่เคยทิ้งนะครับต้องยกย่องจริงๆในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยล่ะครับเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงากันต่อนะครับกับโครงการทันตกรรมจิตอาสาให้บริการทำฟันฟรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากแล้วก็สร้างโอกาสการเข้าถึงการรักษาแก่ประชาชนในพื้นที่นะครับจังหวัดพังงานะครับโดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาร่วมกับโครงการ SmilesFor Everyone Thailand โรงพยาบาลตะกั่วป่าและภาคีเครือข่ายนะครับจัดโครงการทันตกรรมจิตอาสาปันรักปันน้ำใจ by Smiles for Everyone ระหว่างวันที่8ถึง9กันยายน2569นะครับที่ลาวิสตาซาน่าเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับ
ก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้บริการตรวจรักษาโรคในช่องปากแก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานนะครับแล้วก็ผู้ขาดโอกาสโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองครับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์จิตอาสาทั้งไทยและออสเตรเลียนะครับรวม60

0: 7ท่านด้วยกันมาร่วมให้บริการขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันแล้วก็เคลือบฟูออไรนะครับโดยประชาชนที่สนใจสามารถ walk in เข้ารับบริการฟรีได้ต่อเนื่องในวันที่9กันยายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับก็คือวันนี้นี่แหละครับตั้งแต่8โมงเช้าตอนนี้ก็10โมง11โมงแล้วแหละจะ11โมงแล้วนะครับก็ไปกันได้นะครับผมก่อน5โมงเย็นนะครับแนะนำก็ช่วงบ่ายๆนี่แหละไปได้เลยเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนแล้วก็พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเอาละครับมาทิ้งท้ายกันที่จังหวัดระนองกันนะครับกลับมาพูดกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมจริงๆอยากจะพูดอีกหลายๆครั้งเลยนะครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้คือจังหวัดระนองนะครับเปิดสนาม Challenge Creator ทั่วไทยนะครับมา explore มาสำรวจระนองในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นนะครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกนั้นว้าวนะครับชวนคนไทยทั้งประเทศจับกล้องหยิบมือถือตามหาประสบการณ์ดีๆที่ระนองนะครับถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจากทั้ง5อำเภอนะครับให้ปังให้ว้าวนะครับผ่านช็อตคลิปนะครับจนคนเนี่ยจุดดูไม่ได้นะครับอันนี้คือสโลแกนของเขานะครับต้องบอกงี้ครับว่าชิงเงินรางวัลมากกว่า 300,000 บาทนะครับพร้อมกับโล่รางวัลแล้วก็ใบประกาศเกียรติคุณนะครับผมซึ่งรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับก็รางวัลที่1เนี่ยได้ 100,000 บาทนะครับผมเยอะมากๆนะรางวัลที่1คือ 100,000 บาทเลยนะครับผมแล้วก็รางวัลอื่นเนี่ยก็ 30,000 20,000 แล้วก็ลดหลั่นกันไปนะครับผมรางวัลชมเชยอีก5รางวัลส่วนรุ่นเยาวชนเนี่ยก็มีรางวัลที่1 35,000 บาทนะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆก็ลดหลั่นกันไปรางวัลชมเชย3รางวัลรุ่นเยาวชนนะครับ 20,000 บาทนะครับที่1แล้วก็รางวัลชมเชย3รางวัลนะครับผมโดยรางวัลที่2กับรางวัลที่3เนี่ยคือไม่ได้รวมในรางวัลชมเชยนะครับก็คือมี1 2 3แล้วก็ชมเชยอีก3รางวัลแต่ของประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีชมเชย5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทนะครับผมก็บอกว่าคือเงินรางวัลเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากจะเชิญชวนกันมาจริงๆครับว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมว่าทุกคนทำได้นะครับผมคลิปแนวตั้งนะครับเงื่อนไขเอาโอเคไหนก็พูดแล้วว่าเป็นคลิปแนวตั้งมาพูดถึงเงื่อนไขกันบ้างนะครับว่า1เลยผู้สมัครเนี่ยจะต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับไม่จำกัดว่าท่านจะมาจากจังหวัดไหนนะครับอย่างที่2คือส่งผลงานได้เพียงท่านละ1คลิปนะครับอย่างที่3คือถ่ายทำคลิปแนวตั้ง9ต่อ16นะครับความยาว 1-3 นาทีนะครับอย่างที่4คือถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอันนี้สำคัญอย่างน้อย2อำเภอนะครับท่านมาถ่ายที่ระนองแต่ท่านถ่าย1อำเภอท่านโดนตัดสิทธิ์หรือว่าก็คือโดนเขาเรียกปัดตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อย2อำเภอจาก5อำเภอครับแล้วก็ถ่ายทำจริงโดยห้ามใช้ Generative AIนะครับผมสร้างภาพบุคคลหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น AI ห้ามเด็ดขาดนะครับย้ำเลยข้อนี้ว่าห้ามใช้ AI นะครับผลงานผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนด้วยนะครับผมถ้าท่านเคยนำคลิปของระนองตัวที่ท่านกำลังจะส่งเนี่ยไปเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนแล้วหรือส่งในการประกวดไหนมาก่อนแล้วอันนี้ไม่ได้นะครับโดนตัดสิทธิ์และสุดท้ายนะครับไฟล์ความละเอียดต้องไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920ครับนี่แหละครับผมก็ส่งได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมไปจนถึง15ตุลาคม2569ก็เหลือเวลาประมาณ1เดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองนะครับผมมาร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันได้นะครับก็สมัครได้ที่ไปดูลิงก์ในหน้าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับหรือไม่ก็ทักเข้าไปในเพจก็ได้ครับหรือไม่งั้นก็ walk in เข้าไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็ได้โทรไปก็ได้นะครับผมได้หมดเลยนะครับก็ประกาศผลนะครับ14พฤศจิกายน2569นะครับห้ามพลาดกันเด็ดขาดเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนับจบที่ระนองกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับอย่าพลาดกันนะครับผมเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงของสายวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้ครับผมดิววสุรัตน์วีระใสและทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน yeah! พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลย้ำประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนหากชำระไฟครบอย่างน้อย6เดือนเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: รัฐบาลย้ำประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนหากชำระค่าไฟครบอย่างน้อย6เดือนเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาท
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้กกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการจัดการใช้พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายโดยมีศาสตราจารย์สุประชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนโยธีโดยการประชุมในครั้งนี้ทุกฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาในการใช้ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวของประเทศทั้งนี้ภายหลังการประชุมจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนต่อสาธารณชนอีกครั้งชาวนันมาลีรายงาน
1: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสูงสุดในหลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในพื้นที่แถบแม่น้ำโชไนซึ่งไหลผ่านจังหวัดกีฟุและจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยเมืองนาโกย่าในจังหวัดไอจิมีปริมาณฝน 104.5 มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงซึ่งถือเป็นปริมาณฝนรายชั่วโมงสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในเมืองนาโกย่าขณะที่ทางการเมืองนาโกย่าอพยพประชาชนราว 1,600 คนไปยังศูนย์อพยพเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังระงับการให้บริการรถไฟใต้ดินและบริการรถไฟท้องถิ่นทั้งหมดส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอาจเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นตลอดช่วงหลายวันข้างหน้าพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังเหตุดินถล่มแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
2: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม่หนูจะทำยังไงดี
3: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
5: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
6: คนก็เร็ว
7: เฮ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนะ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอดามันประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับบุญรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรามีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าของรายการค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ฟังคะยังคงอยู่กับรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวจากทางภาครัฐกันก่อนเลยนะคะสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นและการบริหารงานเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นประธานมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ค่ะที่มีผลการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมประจำปี2569เพื่อเน้นย้ำถึงความโปร่งใสและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมค่ะโดยก่อนเริ่มพิธีเปิดนะคะผู้เข้าร่วมงานนะคะยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลค่ะพร้อมระบุว่ารางวัลดังกล่าวนะคะไม่ใช่เพียงเครื่องหมายแห่งความสำเร็จแต่เป็นการยืนยันคุณค่าของการทำงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญค่ะซึ่งควรได้รับการยกย่องนำไปเป็นแบบอย่างและพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรค่ะโดยรัฐบาลนะคะให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเพราะท้องที่ที่เข้มแข็งนะคะก็คือรากฐานของประเทศที่มั่นคงค่ะในขณะเดียวกันค่ะสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพในการทำงานก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะองค์กรของรัฐค่ะย่อมมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับคำถามหรือเหตุการณ์นะคะที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนสิ่งสำคัญค่ะจึงไม่ใช่เพียงการตอบคำถามแต่คือการทำให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นในองค์กรโดยคำตอบที่ดีที่สุดค่ะไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่การกระทำนะคะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะและผู้ที่มาปฏิบัติงานเกี่ยวข้องทั่วประเทศต้องแสดงถึงความตั้งใจความซื่อสัตย์และการยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะพร้อมร่วมกันยกย่องผู้ที่ทำความดีให้เป็นแบบอย่างขององค์กรค่ะสิ่งที่ต้องการให้เห็นในระบบราชการไทยนะคะก็คือการสร้างบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีและสามารถเติบโตในระบบราชการได้โดยต้องไม่ซื้อข้อสอบไม่ทุจริตและไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำร้ายประเทศค่ะเพราะหากระบบราชการนะคะขาดความโปร่งใสและมีการทุจริตค่ะย่อมส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศค่ะโดยเฉพาะอปท.ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนและเป็นด่านแรกนะคะในการให้บริการค่ะจึงต้องเป็นหน่วยงานที่ประชาชนนะคะสามารถพึ่งพาและเชื่อมั่นได้หากบุคลากรเข้าสู่ระบบด้วยการทุจริตย่อมไม่สามารถสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งและตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวอีกว่ารางวัลทั้ง240แห่งค่ะจึงมีความหมายมากกว่าการประกาศว่าองค์กรใดมีการบริหารจัดการที่ดีแต่สะท้อนถึงมาตรฐานที่สังคมนะคะต้องการเห็นจากระบบราชการไทยค่ะพร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะผ่านการทำงานที่ซื่อสัตย์โปร่งใสยึดประโยชน์ของประชาชนค่ะและผลงานที่ประชาชนเห็นและสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยร่วมกันยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปค่ะสำหรับการคัดเลือกในปีนี้นะคะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้รับรางวัลและเงินรางวัลรวม240รางวัลค่ะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะได้แก่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจากผลการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ5คณะจำนวน54รางวัลค่ะและกลุ่มที่2ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์และเข้าสู่การประเมินในรอบสุดท้ายจำนวน105รางวัลครอบคลุมทั้งประเภทดีเลิศประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไปค่ะและกลุ่มที่3ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันการศึกษาจำนวน81รางวัลค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลอันดับที่1นะคะทั้งประเภทดีเลิศประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไปรวม7รางวัลค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะในการยกระดับมาตรฐานระบบราชการไทยนะคะเพราะอปท.ค่ะก็คือเป็นด่านแรกนะคะที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดค่ะซึ่งการทำงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์และทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมค่ะย่อมส่งผลให้ประชาชนนะคะเกิดความเชื่อมั่นและพึ่งพาได้อย่างแท้จริงค่ะมาต่อกันที่ข่าวการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมของประเทศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์เป็นประธานค่ะได้มีการไฟเขียวอนุมัติงบประมาณกองทุนวัฒนธรรมปี2570ค่ะพร้อมทั้งวางทิศทางสำคัญในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะมาประยุกต์ใช้กับงานวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติหรือกวช.ค่ะครั้งที่2ทับ2569ค่ะที่ประชุมนะคะมีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณการรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะภายในวงเงิน79,448,000บาทค่ะพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะจัดส่งประมาณการรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไปค่ะโดยงบประมาณส่วนหนึ่งนะคะจะใช้ดำเนินงานในโครงการต่างๆอาทิเช่นการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการในการดูแลศิลปินแห่งชาติในด้านต่างๆค่ะเพื่อเป็นการดูแลให้ผู้ที่เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สามารถดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพการเผยแพร่เกียรติคุณศิลปินแห่งชาติเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปีการแสดงทางวัฒนธรรมการเผยแพร่ภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้และการสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติค่ะเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติให้แก่ผู้ที่มีความรักและสนใจในด้านศิลปะและวัฒนธรรมสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพค่ะและเพื่อใช้ในภารกิจส่งเสริมสนับสนุนประกอบกับเผยแพร่งานศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการดูแลสวัสดิการและเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมค่ะพร้อมแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568ทั้ง12ท่านค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมนะคะรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะครอบคลุม4ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังร่วมกับเครือข่ายซีดไทยแลนด์ค่ะพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อค่ะสามารถผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ค่ะตลอดจนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในมิติทางวัฒนธรรมค่ะและเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่พร้อมทั้งคัดเลือกและสนับสนุน 10โครงการต้นแบบจากเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะนับเป็นการก้าวทันโลกยุคดิจิทัลที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะทั้งการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมการส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ให้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการดูแลสวัสดิการและการเชิดชูเกียรติเหล่าศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังข่าวสารสำคัญอื่นๆกันต่อค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: esa.
1: ไม่ได้หนูกุ้ง
0: จ้าลูกดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอัน

คุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องอันดามันกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวในภาคการเกษตรกันบ้างนะคะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะล่าสุดคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะได้เข้าตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรค่ะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะประธานกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เข้าตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่14/2569ค่ะโดยมีนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมประชุมณห้องประชุม226กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งนายสมศักดิ์เปิดเผยค่ะว่าสำหรับการมาตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ในวันนี้ค่ะเป็นการหารือกรอบแนวคิดและการเสนอข้อคิดเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยมุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศค่ะรวมไปถึงการติดตามการขับเคลื่อนงานและโครงการสำคัญในภาพรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะและความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการนะคะภายใต้คณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน3ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะแนวคิดการบริหารจัดการในพื้นที่ลุ่มน้ำยมเพื่อลดความเสียหายลุ่มน้ำเจ้าพยาค่ะประเด็นที่2ค่ะการบริหารจัดการแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพื้นที่ด้านเทคนิคแมลงเป็นหมันร่วมกับวิธีการผสมผสานและโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการควบคุมแมลงหรือยุงค่ะโดยแบคทีเรียโวลบาเกียค่ะและประเด็นที่3ค่ะความคืบหน้ากรณีการส่งออกสินค้านมไปประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะจึงถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการถ่ายทอดนโยบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นติดตามความก้าวหน้าและร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายรัฐบาลค่ะโดยได้เน้นย้ำให้ช่วยกันทำงานนะคะเพื่อยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรค่ะพร้อมทั้งรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรค่ะในการนี้ค่ะนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะได้นำเสนอและสรุปผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะซึ่งกรมค่ะมีภารกิจในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 19,23 แห่งค่ะซึ่งมีสมาชิกรวม 11.22 ล้านรายค่ะผ่านการขับเคลื่อนโครงการสำคัญนะคะตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์4นโยบายหลักดังนี้ค่ะนโยบายแรกค่ะนโยบายยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับศักยภาพสหกรณ์ให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรค่ะส่งเสริมสหกรณ์ทุกประเภทนะคะให้มีแอปพลิเคชันสมาชิกสามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของตนเองส่งเสริมสหกรณ์ใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรค่ะนโยบายที่2ค่ะนโยบายเพิ่มรายได้เกษตรกรค่ะส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่คทช.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เพิ่มนโยบายที่3ค่ะนโยบายพัฒนาศักยภาพเกษตรกรค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรียกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ค่ะและนโยบายที่4ค่ะนโยบายตลาดนำการผลิตค่ะยกระดับการกระจายสินค้าสหกรณ์จำนวน125แห่งทั่วประเทศค่ะพัฒนา
แพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์ในรูปแบบดิจิทัลกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะจึงได้มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของสถาบันเกษตรกรค่ะให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของเกษตรกรโดยส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจรค่ะพร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่สหกรณ์ผ่านเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า 5,000 ล้านบาทนะคะเพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจรวมทั้งส่งเสริมการผลิตเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาดค่ะเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์เพื่อเป้าหมายหลักคือการสร้างรายได้ที่มั่นคงนะคะให้กับเกษตรกรค่ะคุณผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าการยกระดับสหกรณ์นะคะให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรค่ะโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้และเดินหน้าตลาดนำการผลิตค่ะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูข่าวสารในจังหวัดพังงาของเราค่ะจังหวัดพังงาค่ะจัดโครงการทันตกรรมจิตอาสาปันรักปันน้ำใจ by Smile for Everyone ค่ะบริการด้านทันตกรรมฟรีค่ะส่งเสริมสุขภาพช่องปากสร้างโอกาสการเข้าถึงแก่ประชาชนค่ะจังหวัดพังงาค่ะโดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาร่วมกับโครงการ By Smile for Everyone Thailand ค่ะภายใต้มูลนิธิส่งเคราะห์ชาวไทยโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะกองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตสายการบินแอร์เอเชียและบริษัทคอลเกตปาล์มโอลิฟจำกัดค่ะกำหนดจัดโครงการทันตกรรมจิตอาสาปันรักปันน้ำใจ by Smile for Everyone ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านสุขภาพช่องปากค่ะและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานแรงงานข้ามชาติและผู้ขาดโอกาสในพื้นที่ค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากทันตกรรมและผู้ช่วยทันตกรรมจิตอาสาจากทั่วประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียค่ะรวมจำนวน67ท่านค่ะเดินทางมาให้บริการตรวจรักษาในวันที่ 8-9 กันยายน 2569 ค่ะในเวลา 8:00 น. ถึง 12:00 น.ค่ะและเวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.ค่ะณ ลาวิสตาซาน่าเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยบริการต่างๆนะคะเช่นการขูดหินน้ำลายอุดฟันถอนฟันและเคลือบฟูอะไรค่ะทั้งนี้ค่ะประชาชนนะคะสามารถ walk in เข้ารับบริการได้ในวันที่8กันยายน2569ในเวลา 13:00 น.ค่ะและในวันที่9กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะซึ่งมีแพทย์บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับคราวนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆในการสร้างวินัยจราจรและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้เป็นประธานเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่3ค่ะณอำเภอทับปุดเพื่อส่งต่อความรู้การใช้รถใช้ถนนจากกลุ่มสตรีไปสู่ครอบครัวและชุมชนค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้างวินัยจราจรสู่ชุมชนพังงาค่ะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะรุ่นที่3โดยมีนายกิติพงษ์มณีศรีนายอำเภอทับปุดนางสาวพัฒนันสมใจประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงาพร้อมด้วยกลุ่มสตรีจากอำเภอทับปุดเข้าร่วมณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะกล่าวค่ะว่าอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะการขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรค่ะรวมไปถึงความประมาทนะคะซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะจึงมุ่งให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรตลอดจนเพิ่มทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ให้เหมาะสมค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชนค่ะดังนั้นค่ะกลุ่มสตรีค่ะถือเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและชุมชนค่ะการรวมพลังสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยนะคะก็จะช่วยให้สามารถนำความรู้ไปถ่าย

0: ทอดและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ลูกหลานสมาชิกในครอบครัวและชุมชนค่ะอันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะด้านนายสมเกียรติจงเจริญค่ะขนส่งจังหวัดพังงากล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกค่ะได้ให้ความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่มคนทุกพื้นที่ค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาค่ะจึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีในประเด็นสำคัญค่ะได้แก่วัฒนธรรมความปลอดภัยสู่ชุมชนค่ะกฎหมายจราจรค่ะรวมไปถึงทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะคะการประกันภาคบังคับและภาคสมัครใจค่ะรวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและหลักการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมนะคะสามารถนำความรู้และความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะพร้อมทั้งได้ถ่ายทอดต่อไปยังสมาชิกในครอบครัวและประชาชนในชุมชนค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยค่ะสำหรับการดำเนินโครงการที่ผ่านมานะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาค่ะได้จัดอบรมแล้วจำนวน2รุ่นค่ะได้แก่รุ่นที่1กลุ่มสตรีอำเภอตะกั่วทุ่งจำนวน200คนค่ะและรุ่นที่2ค่ะกลุ่มสตรีอำเภอเมืองพังงาจำนวน200คนค่ะส่วนการอบรมครั้งนี้ค่ะเป็นรุ่นที่3นะคะมีกลุ่มสตรีจากอำเภอทับปุดเข้าร่วมจำนวน100คนค่ะคุณผู้ฟังคะสตรีนะคะก็คือหัวใจสำคัญของครอบครัวจริงๆค่ะการที่ได้เสริมทักษะความรู้เรื่องกฎหมายจราจรและการขับขี่ปลอดภัยให้กับกลุ่มสตรีนะคะก็จะได้ช่วยให้เกิดการบอกต่อและปลูกฝังจิตสำนึกไปยังบุตรหลานและคนในชุมชนค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราได้อย่างยั่งยืนเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันที่การเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกันค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะออกประกาศฉบับที่2ค่ะแจ้งเตือนช่วงวันที่8ถึง18กันยายน2569ค่ะแจ้งเตือนจังหวัดพังงาค่ะระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรง8ถึง18กันยายนนี้ค่ะโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีกำลังแรงขึ้นนะคะส่งผลให้จังหวัดพังงาค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะจึงขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า3เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะและเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะโดยคุณผู้ฟังนะคะติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุฉุกเฉินนะคะสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหรือสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และการดำเนินงานจากภาครัฐค่ะที่เรานะคะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้นผีเอ็มซอกอยู่หน้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยหลายโครงการที่มองว่ายังไม่คุ้มค่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักหรือหนักมากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านระลอกใหม่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรอัลมาดริดเปิดบ้านเฉือนอินเตอร์มิลาน2-1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยมาตรา20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายปรับลดงบประมาณหลายโครงการที่มองว่ายังไม่คุ้มค่าขาดความชัดเจนและเสี่ยงซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินกว่า 3,788,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3เริ่มต้นพิจารณาที่มาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 226,929 ล้านบาทส.ส.ฝ่ายค้านเสนอปรับลดงบประมาณพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสของหลายโครงการโดยเฉพาะระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือของกรมการปกครองวงเงิน100ล้านบาทซึ่งมีข้อกังวลเรื่องความชัดเจนของซอฟต์แวร์ที่มาราคากลางความปลอดภัยของข้อมูลและความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตโครงการจัดซื้อเสื้อเกราะของกรมการปกครองวงเงิน482ล้านบาทหลังพบว่าราคาสูงกว่าการจัดซื้อในสเปคเดียวกันของกอรมน.ขณะที่งบ Data Center และ Cyber Security วงเงินกว่า800ล้านบาทถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและการสำรวจพื้นที่ก่อนจัดทำคำของบประมาณ
3: ผมขอยืนยันครับว่าผมไม่ได้ติดขัดในการจัดหาเสื้อเกราะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงแต่สิ่งที่ผมติดใจคือราคาและที่มาของราคาเพราะเสื้อเกราะที่กรมการปกครองซื้อราคาตัวละ 46,000 บาทขณะที่กอรมน.ซื้อเสื้อเกราะสเปคเดียวกันราคาตัวละ 31,000 บาทเมื่อวานผมได้อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของกอรมน.ไปแต่พอวันนี้เปิดงบประมาณของกรมการปกครองกอรมน.กลายเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณคุ้มค่าไปเลยครับท่านประธานถ้าสเปคเหมือนกันจริงคำถามง่ายๆคือทำไมประชาชนต้องจ่ายแพงกว่าน
2: อกจากนี้ยังมีสมาชิกตั้งข้อสังเกตงบกรมการพัฒนาชุมชนด้านส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยมี4โครงการหลักมีปัญหาความซ้ำซ้อนและใช้งบไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์โดยเฉพาะโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปที่ใช้งบ291ล้านบาทแต่ตั้งเป้าอบรมเพียง 1,520 คนขณะที่ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เน้นจำนวนกิจกรรมมากกว่ายอดขายหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นมองว่างบดังกล่าวยังเน้นค่าอบรมอาหารและเบี้ยเลี้ยงมากกว่าการลงทุนด้าน R&D และการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศอย่างไรก็ดีส.ส.ฝ่ายค้านได้ชื่นชมการปรับลดราคาจัดซื้อบัตรประชาชนของกรมการปกครองซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณได้ถึง43ล้านบาทสวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลชูนโยบายซ่อมและสร้างเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์น้ำมันแพงและสงครามในตะวันออกกลางด้วยการส่งเสริมโครงการโซลาร์เซลล์ประชาชนอุดหนุน 50,000 บาทต่อครัวเรือนเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขายคืนให้กับการไฟฟ้าสร้างรายได้ระยะยาว 25-30 ปี
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการโซลาร์เซลล์1ล้านครัวเรือนว่าในวันที่11กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยจะเสนอต่อกระทรวงการคลังและคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้โดยมีเป้าหมายดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีหน้าเบื้องต้นตั้งเป้าครอบคลุม1ล้านครัวเรือนและมีแนวโน้มขยายได้ถึง 1,500,000 ครัวเรือนโดยรัฐช่วยอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทโดยประชาชนไม่ต้องลงทุนก่อนรัฐเตรียมดึงความร่วมมือระหว่างสามการไฟฟ้ากับสถาบันการเงินทั้งธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอ.อ.ส. และสนับสนุนเงินทุนล่วงหน้าโดยนำรายได้จากการขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้ามาผ่อนชำระค่างวดแทนประชาชนหากประชาชนใช้ไฟมากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเห็นได้ชัดหรือใช้ไฟน้อยประชาชนจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 1,000 กว่าบาทต่อเดือนคำนวณจากขนาด5กิโลวัตต์คุณสมบัติเบื้องต้น1หลังคาเรือนต่อ1มิเตอร์ไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบและเชื่อมต่อระบบกำไฟเพื่อป้องกันการทุจริต
5: โครงการนี้ได้คุยกันเบื้องต้นว่าเราจะเปลี่ยนหลังคาบ้านของประชาชนให้เป็นรายได้วันนี้เนี่ยถ้าประชาชนไม่มีเงินไม่ต้องกังวลเพราะว่าวันนี้ภาครัฐถ้ารอให้เขาเปลี่ยนทางไปธรรมดาเขาไม่มีทางที่จะมาลงทุนวันนี้เราถึงยังไม่เห็นโซล่าเยอะมากแต่ภาครัฐจะช่วยอุดหนุนโครงเรือนละ 50,000 บาททั้งที่ติดที่หลังคาและติดที่พื้นได้ด้วยเราจะให้การไฟฟ้ารับซื้อไฟเพราะฉะนั้นวันนี้จะช่วยให้ครัวเรือนเนี่ยเป็นผู้ผลิตไฟรายย่อยเขาสามารถมีรายได้
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสกล่าวได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการไฟฟ้าจะเร่งติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทกริดรวมถึงพัฒนาแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานและขยายสายส่งเพื่อรองรับระบบและยังร่วมมือกับกระทรวงแรงงานฝึกอบรมช่างติดตั้งและบำรุงรักษาพร้อมร่วมมือกับ BOI เว้นหรือลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนที่ผลิตไม่ได้เช่นเซลล์เพื่อสนับสนุนโรงงานประกอบแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวขอให้ตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนนี้หากชำระค่าไฟครบอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาท
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้กกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่าน LINE Official Account กกพ.รับแจ้งปัญหาหรือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารโทร022073599หรือ1204ในวันและเวลาราชการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการจัดการใช้พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายโดยมีศาสตราจารย์สุประชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์เลิกชัยฟูประทีปสิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนโยธีโดยจะร่วมกันพิจารณาในการใช้ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของครูด้วยเทคโนโลยีภายใต้นโยบายลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคครบรอบ23ปีณหอประชุมครูสภาพร้อมกล่าวว่าวันที่9กันยายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของสกสคซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรสกสคทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจมาตลอด23ปีภายใต้แนวคิดลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุขพร้อมประกาศทิศทางการดำเนินงานระยะต่อไปโดยมุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการดิจิทัลและแอปพลิเคชันการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูด้วยการไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้อย่างเป็นธรรมและการขยายเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อการดูแลเชิงรุกนอกจากนี้ยังคงเดินหน้ามอบทุนการศึกษาบุตรครูและสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพผ่านร้านค้าพันธมิตรกว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติปี2025ไทยปรับตัวดีขึ้นทุกมิติเตรียมถอดบทเรียนวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จเพื่อวางนโยบายศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติหรือพิซซ่า2025ซึ่งผลการประเมินของประเทศไทยมีการพัฒนาดีขึ้นโดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่53ของโลกจากเดิมอันดับที่58นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะคะแนนของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือหลังจากนี้คือการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลประเมินของไทยดีขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลกำหนดทิศทางและนโยบายการศึกษาของกระทรวงในอนาคตและที่สำคัญคือเมื่ออันดับดีขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้ถอยลงอีกแต่ต้องเดินหน้าพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการวัดมาตรฐานผู้เรียนทั่วประเทศเพื่อให้สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กไทยได้อย่างเป็นระบบและนำผลที่ได้ไปใช้กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสำหรับการประเมินพิซซ่าจะจัดขึ้นทุกๆ3ปีโดยการประเมินรอบต่อไปในปี2029จะมีการประเมินในประเด็นด้านการเรียนรู้เท่าทันและการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AIเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆโดยขณะนี้ได้วางกรอบการดำเนินการด้าน AI ตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาไปจนถึงอาชีวศึกษาครอบคลุมทั้งผู้เรียนและผู้สอนแล้วเพื่อให้ระบบการศึกษามีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรูปแบบการเรียนรู้ในอนาคตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุจะมีการหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยบ่ายวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิง
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกอบการเอกชนเตรียมส่งมอบคืนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะเชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยมาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมซึ่งในส่วนของเอกชนที่มีการยื่นเงื่อนไขมาพอสมควรจึงจะต้องดูว่าเงื่อนไขใดบ้างที่รับได้และจะต้องหาวิธีให้เดินรถต่อไปก่อนส่วนผู้ประกอบการเอกชนพร้อมที่จะเดินรถต่อไปอีก4เดือนจนถึงสิ้นปีส่วนเงื่อนไขจะพูดคุยกันได้จะต้องหาหรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนและต้องสรุปให้ได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับการเดินทางกันิกาแก้วใสรายงาน
1: ก กรุงเทพมหานครยืนยันสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมบูรณาการหน่วยงานตรวจสอบสาเหตุ
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบแล้วประมาณ 20,000 ลิตรซึ่งคาดว่ามีสัดส่วนน้ำมันประมาณร้อยละ20หรือราว 4,000 ลิตรโดยจำกัดพื้นที่ผลกระทบให้อยู่ในแนวท่อระบายน้ำระยะ50เมตรพร้อมใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะถูกนำไปแยกและกำจัดตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานการรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่มีขนาด14นิ้วอายุการใช้งานประมาณ30ปีซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและได้ประสานขออนุญาตเปิดหน้าดินลึกลงไปประมาณ2เมตรเพื่อสำรวจจุดบกพร่องของแนวท่อทันทีทางนี้ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและภาคเอกชนจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหย Wi-Fi ตลอด24ชั่วโมงซึ่งยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและควบคุมได้เน้นย้ำว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกเลิกระบบบัญชีม้า5สีเปลี่ยนใช้ฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดนางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสปอทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศยกเลิกการแบ่งระดับบัญชีม้า5สีที่เคยแยกหน่วยงานดูแลปรับมาใช้ระบบฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดด้วยการประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้มีผลให้ระบบเดิมที่เคยแยกบริหารบัญชีม้าน้ำตาลม้าเทาและม้าดำยกเลิกเปลี่ยนมาใช้สถานะเดียวคือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์การพิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบทันทีช่วยให้การอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้อย่างทันท่วงทีเงินไม่ถูกโอนถ่ายไปที่อื่นขณะเดียวกันหากพบประชาชนบริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีโดยผิดพลาดสามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ทันทีผ่านทางช่องทางเดียวนอกจากนี้ประกาศฉบับใหม่ยังกำหนดให้อายุการจัดเก็บรายชื่อบุคคลในระบบมีระยะเวลา3ปีหากจะต่ออายุต้องมีหลักฐานพฤติกรรมผิดปกติรองรับและต้องทบทวนก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า90วันไม่ใช่การต่ออายุอัตโนมัติเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใสพร้อมย้ำเตือนประชาชนห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายหากตกเป็นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเพื่ออายัดบัญชีได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บังคับใช้กฎหมายเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอระแงะเข้ากระบวนการซักถามเน้นย้ำดำเนินการทุกขั้นตอนโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
11: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยได้เชิญตัวนายแวร์อัศรีสงวนนามสกุลอาศัยในพื้นที่หมู่3ตำบลบงเข้าสู่กระบวนการซักถามข้อมูลเบื้องต้นได้นำตัวทำประวัติณกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำความโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยลงบันทึกประจำวันณสพ.ระแงะตามพ.ร.บ.กฎอัยการศึกพ.ศ.2457พร้อมปฏิบัติตามมาตรา22และ23แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565อย่างเคร่งครัดก่อนนำตัวตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระแงะและส่งเข้าศูนย์ซักถามชกทพ46ตามขั้นตอนยึดหลักผู้ถูกเชิญตัวเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วิรพัฒน์เพชรสุดสวทสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
12: เร่งค ู่ออนเร่งคู่ออนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักหรือหนักมาก
14: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำให้กรมการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ496แห่งมีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันประมาณ 52,993 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 23,673 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักเจริญสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 15,800 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 8,900 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน617ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังคงควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือและฝนที่ตกในพื้นที่พร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือด้านการระบายน้ำเพื่อรองรับฝนตกในระยะนี้หวังบรรเทาและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มต่ำติยาพันยางเทียนรายงาน
0: ระดับน้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งยังมั่นคงแข็งแรง
15: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,572.57 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 393.90 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 361.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 27.69 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกเขื่อนยโสธรระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำจึงขอให้เตรียมพร้อมรับมือ
16: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง7อำเภอเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ ิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมยกระดับช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
17: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าฤดูฝนของจังหวัดสตูลตามปฏิทินฤดูกาลเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมและในช่วงปลายฤดูฝนอาจมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านส่งผลให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจึงเป็นช่วงที่จังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้ช่วงวันที่9ถึง12กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้แจ้งเตือนให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงตลอดจนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
0: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าน
18: ายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึง14กันยายนจากการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าช่วงดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางและมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่10ถึง14กันยายนส่งผลให้ภาคใต้และอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
19: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนิโยโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
20: ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโยซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเรามองว่า มันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยง
19: รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตะระเกตรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นวาระจังหวัดเตรียมแผนปฏิบัติการรับมือเอลนิโญโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะและแปลงเกษตรที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ
3: ในสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้กำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นวาระสำคัญในการทำงานของจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ในปีนี้จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เริ่มมีปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่ารวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้ซึ่งเป็นพืชผลที่มีการใช้น้ำจำนวนมากจึงได้มีการเร่งแก้ปัญหาและวางแผนรับมือในอนาคตพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้กักเก็บน้ำแทนการระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้สำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
21: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่า IRGC ระดมยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนโดยสร้างความเสียหายต่อโรงซ่อมบำรุงและเก็บรักษาเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐขณะที่กองทัพจอร์แดนรายงานว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากอิหร่านจำนวน18ลูกที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนของจอร์แดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเป็นครั้งที่2ในช่วงไม่ถึง1สัปดาห์ขณะที่ทางการอิหร่านขู่จะโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันบริเวณนอกชายฝั่งคูเวตและบาเรนซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันนี้โดยประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าเกาหลีใต้และฝรั่งเศสเห็นพ้องที่จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและสร้างเสถียรภาพให้อุปทานทั่วโลกสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วด้านนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้กล่าวว่าการประชุมสุดยอดในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศในช่องแคบฮอร์มุสมากกว่าการส่งกำลังทหารไปประจำการในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้ยังคงอยู่ระหว่างการทบทวนและยังไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบริการการเดินอากาศแห่งชาติของอังกฤษหรือ NATSตรวจพบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคในระบบประมวลผลเที่ยวบินเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาออกทั่วอังกฤษจนทำให้เที่ยวบินล่าช้าและถูกยกเลิกเป็นจำนวนมาก Flight Radar 24เว็บไซต์ติดตามไฟล์บินทั่วโลกตามเวลาจริงระบุว่าท่าอากาศยานหลักทั่วสหราชอาณาจักรอาทิท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรท่าอากาศยานนานาชาติเอดินบะระและท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ได้รับผลกระทบโดยเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกล่าช้ากว่า 1,000 เที่ยวบินขณะที่ล่าสุด NATS เปิดเผยว่าปัญหาระบบประมวลผลเที่ยวบินได้รับการแก้ไขแล้วแต่การฟื้นฟูบริการเที่ยวบินให้กลับมาเป็นปกติอาจใช้ระยะเวลานานกว่าที่คาดการเอาไว้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมินโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ออกมาคัดค้านต่อมาตรการของจีนที่จำกัดการนำเข้าสารไดโครโรไซเลนหรือ DCS ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยทางการจีนอ้างว่าสารชนิดดังกล่าวละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการทุ่มตลาดและสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมของจีนอย่างไรก็ตามหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นย้ำว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่ไม่เป็นธรรมต่อภาคธุรกิจของประเทศทั้งนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวทางการจีนยังบังคับให้บริษัทชินเอสึเคมีคอลและบริษัทเดนกะไซเลนรวมถึงบริษัทที่ส่งออกสาร DCS อีกหลายรายของญี่ปุ่นต้องวางเงินประกันเงินสดให้กับกรมศุลกากรของจีนในอัตราสูงถึง 99.2% ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดแรกเรอัลมาดริดยอดทีมจากลาลิก้าสเปนเจ้าของแชมป์ถ้วยนี้15สมัยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชเซเรียอาฤดูกาลล่าสุด2ประตูต่อ1ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆคลับบลูคแพ้แอสตันวิลล่า2ประตูต่อ3 AEK เอเธนชนะ LAS Kelins 1ประตูต่อ0 FC Porto แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ2โบรุเซียดอร์ทมุนด์ชนะบียาเรอัล3ประตูต่อ2และลีวแพ้เรอัลเบติส2ประตูต่อ3การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ในรุ่น16ปีประเภทกอรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไสยลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพเสรินอดีตแชมป์1สมัยพบกับเจ้าสวนน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีอดีตแชมป์6สมัยผลปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0คว้าแชมป์สมัยที่7ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมสร้างสถิติชนะรวดทุกนัดในการแข่งขันครั้งนี้วอลเลย์บอลรายการพิเศษ PVL Invitational Conference ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในนามทีมเอสโคล่าภายใต้การคุมทัพของวรรณาบัวแก้วอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยุค7เซียนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีม NX Blade Chameleon ตัวแทนจากฟิลิปปินส์3เซตรวด25-22 25-21 และ25-19คว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ตัพพัชยาพลธรรมบีหลังทีมชาติไทยชุดนี้คว้า2รางวัลส่วนตัวได้แก่รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์และตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่ฟลัชชิงเมโดนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอารีนาซาบาเรนกาแชมป์เก่า2สมัยและมือ1ของรายการจากเบลารุสเอาชนะลินดานอสโความือ6ของโลกและแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดจากเช็ก2ต่อ1เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1 3ต่อ6และ7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ7ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทังซูจาจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ5ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักดิ์กยวงศ์จากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2572สำหรับนางโปรดปรานสมานมิตรถือเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14และผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์โดยจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนนายก้องสังยอดมณีที่จะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่ง11รุ่นน้ำหนักลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยนายพิชัยชุนหะวชิระ นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีรื่นรสนัทนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กลางปรีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงสินสิริ
4: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยอันดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับแปลว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
2: ด้านนักนิชาจงโปร่งกลางนักชกทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าแม้จะเป็นการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งแรกแต่ต้องการคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได้สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและจะลงชิงชัยในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมกรีฑาไทยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยะมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคีรินตันติเวชยอดนักวิ่งทีมชาติไทยตัดสินใจไม่ลงแข่งขันทั้งเอเชียนเกมครั้งที่20และ4เกมครั้งที่34หลังปรับแผนการฝึกซ้อมโดยมาเน้นระยะมาราธอนและเตรียมประเดิมลงแข่งขันรายการแรกที่ชิคาโกมาราธอนวันที่11ตุลาคมนี้ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้มีการลงแท็กติกวิธีการและคอนเซปต์ต่างๆก่อนการฝึกซ้อมวิชาญอินอารามกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจโดยจะพยายามพัฒนาผลงานจากการเล่นให้ทีมชาติไทย U20 โดยเฉพาะการจ่ายบอลและการเล่นลูกกลางอากาศซึ่งยังเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่คู่แข่งทั้ง3ทีมมีความแข็งแกร่งทีมจึงได้ศึกษารายละเอียดทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับสโมสรฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีมจากไทยวีเมนลีก1ที่สนามไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เน้นทดสอบความเข้าใจของนักกีฬาเกี่ยวกับแนวทางการเล่นของทีมทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงประเมินสภาพความฟิตของร่างกายหลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนนี้ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น. 17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 14:00 น.และนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 น. ปุริมภาสอนการรายงาน
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปจึงขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 19:00 น.

0: 16:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา11:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:24 น.
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพญาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 ตุลาคม 2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่รถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกท่านผู้ฟังคะโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทคู่ที่7ซึ่งเส้นประสาทนี้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าดังนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบจากภาวะต่างๆเช่นจากเชื้อไวรัสหรือการได้รับบาดเจ็บจนส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทคู่ที่7จึงเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกแต่ในหลายกรณีพบว่าการเกิดอาการของโรคนี้มีสาเหตุไม่ชัดเจนดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะอาการของโรคอัมพาตใบหน้ามาเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงที่สุดภายใน 48-72 ชั่วโมงบางคนอาจมีอาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงเล็กน้อยในขณะที่บางคน อาจเป็นอัมพาตทั้งใบหน้าผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตใบหน้าจะไม่สามารถแสดงสีหน้าได้อย่างเต็มที่การขมวดคิ้วการกระพริบตาและการทำหน้าบิดเบี้ยวอาจทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยในด้านที่ได้รับผลกระทบใบหน้าของคุณอาจรู้สึกชาหรือหนักแต่ยังคงรับรู้สัมผัสและอุณหภูมิเช่นความร้อนความเย็นในด้านที่ได้รับผลกระทบของใบหน้าได้แม้สาเหตุของการเกิดโรคยังไม่แน่ชัดแต่มีสมมติฐานว่าโรคอัมพาตใบหน้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทใบหน้าหดเกร็งบวมน้ำถูกกดทับหรืออาจเกิดจากเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบทำให้เส้นประสาทใบหน้าถูกกดทับการไหลเวียนของเลือดติดขัดส่งผลให้เส้นประสาทใบหน้าอักเสบทั้งนี้หลักการรักษาโดยวิธีแพทย์แผนจีนระบุว่าโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเกิดจากการพักผ่อนน้อยทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงโดยมีแนวทางการรักษาอัมพาตใบหน้าด้วยแพทย์แผนจีนด้วยการฝังเข็มซึ่งเป็นการกระตุ้นจุดเฉพาะตามเส้นลมปราณบนใบหน้าที่ได้รับผลกระทบจะช่วยเปิดเส้นทางที่ถูกปิดกั้นและส่งเสริมการรักษายาสมุนไพรจีนที่ออกฤทธิ์จากภายในเพื่อขับลมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการอักเสบของเส้นประสาทบนใบหน้าสำหรับแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์บูรณาการคลินิกแพทย์แผนจีนศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษให้ข้อมูลระยะการเกิดโรคแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะแรกระยะเฉียบพลันอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังหูปากเบี้ยวปิดตาไม่สนิทเคืองตาระยะกลางคือระยะฟื้นตัวผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวภายใน3สัปดาห์และหายเป็นปกติภายใน 1-2 เดือนและระยะสุดท้ายคือระยะมีอาการหลงเหลือตั้งแต่6เดือนขึ้นไปหากผ่านไป6เดือนแล้วอาการไม่ดีขึ้นอาจมีอาการหลงเหลืออยู่แบบถาวรท่านผู้ฟังคะไม่ว่าอาการใดที่เกิดขึ้นกับร่างกายหากไม่ดีขึ้นควรที่ต้องพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างจริงจังด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: หู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แววหวานตำนานเพลง
0: มาครับช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับความสนุกไปพร้อมกับบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ตลอด1ชั่วโมงเริ่มต้นขึ้นแล้วครับทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงทาง NBT 2 HDกฎหมายเลข2
1: ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและสามารถรับชมย้อนหลังค่ะได้ทาง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันค่ะมรุธิดาบุญมงคลและคุณเสถียรพงษ์กันแตงนะคะ
0: ครับผมวันนี้รายการของเรานะครับมาในรูปแบบของแนวสังคีตสัมพันธ
1: ์ใช่แล้วค่ะ
0: ที่บรรเลงร่วมกันนะครับของดนตรีไทยและดนตรีสากลนะครับมากับบทเพลงที่ไพเราะตลอด1ชั่วโมงแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ความพิเศษของเราในช่วงของแขกรับเชิญจะมาพูดคุยกับนักดนตรีนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในการทำเพลงหลายๆเพลงของวงของเรากันด้วย
1: ใช่แล้ว
0: นะครับวันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันแบบสบายๆครับแต่ว่าอยากจะให้รอติดตามบทเพลงทุกบทเพลงไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกกันเลยครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าร
1: ักที่หวังค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ค่ะและบทเพลงนี้นะคะครูเอื้อสุนทรสนานนะคะได้นำเอาเพลงไทยเดิมจีนลั่นถัน2ชั้นนะคะมาเป็นบทเพลงนี้ด้วยนะคะและผู้ที่จะขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะ
0: บทเพลงที่2ครับกับบทเพลงนี้ครับนกเขาคู่รักเรา2คนขออนุญาตร้องเพลงคู่กันสัก1บทเพลงครับผม
1: ได้นะคะ
0: เพลงนี้ครับดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมนกเขาคะแม3ชั้นครับโดยครูสมานกาญจนพลินครับคำร้องโดยครูสุนทรียาณเวียงการครับผม
1: ค่ะและมาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยบทเพลงเดือนประดับใจค่ะบทเพลงนี้นะคะได้นำเอาทำนองเพลงไทยเดิมเพลงพระยาแปรนะคะมาฝากนะคะโดยท่านคุณธนิตผลประเสริฐนะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณเจษดาพลอยมอนและคุณตรีรดาสิงคานค่ะช่วงนี้เชิญรับชม3ผลงานเพลงได้เลยค่ะ

0: คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้นะครับกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆเทปนะฮะก็จะมาพูดคุยกับศิลปินที่เป็นแขกรับเชิญมาร่วมร้องเพลงกับเราในรายการแล้วก็เป็นแขกผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงกับดนตรีของเรานะครับในรายการแว่หวานตำนานเพลงครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสพิเศษนะครับซึ่งเราก็จะเห็นหน้าเห็นตาเขาในทีวีในทุกตอนอยู่แล้วนะครับเป็นนักดนตรีนะตำแหน่งดุริยางค์ศิลปินของกรมประชาสัมพันธ์ของเราแต่ว่าน้อยครั้งมากที่เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพวกเขานะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับแววหวานตำนานเพลงขออนุญาตต้อนรับพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะฮะที่คอยรังสรรค์บทเพลงนะฮะในรายการของเราตลอดหลายๆซีซั่นที่ผ่านมาเอางี้ทุกท่านครับคงอยากจะรู้จักกันแล้วว่าแต่ละท่านชื่ออะไรกันบ้างและตำแหน่งที่เล่นเป็นอะไรยังไงเชิญครับแนะนำตัวแต่ละท่านเลยครับ
2: สวัสดีครับผมคมสันมุรกิจครับเล่นไวโอลินครับผม
3: ครับสวัสดีครับผมจัญญพงษ์สวัสดิเวทินเล่นแซกโซโฟนครับ
4: สวัสดีครับกวิศรราเขตครับเล่นออโต้แซกโซโฟนครับ
5: ณัฐออนทองวิเศษค่ะเล่นออโต้แซกโซโฟนค่ะ
6: ผมธนกรหอมเนียมครับเล่นทอมโบนครับ
7: ผมวิศรุตนวลแก้วครับเล่นทรัมเป็ตครับ
8: ครับภาคภูมิบ้านเวียงคำครับเล่นกลองครับ
9: วรศิลป์เพชรประสานครับเล่นทำเป็ดครับ
10: ครับอธิปไตยพรมสุรินทร์ครับเป็นคอนดักเตอร์ครับ
11: ครับสวัสดีครับสุขสวัสดิ์ถาวรฤทธิ์นะครับขวัญครับเล่นกีตาร์ครับบ้านอยู่ศรีราชบางหลังครับ
0: โอ้ครบมากเลย
1: มีบอกบ้านด้วยนะคะ
0: สวัสดีพี่ๆทุกคนอีกครั้งนึงนะครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่พี่ๆให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการ
1: ใช่ค่ะปกติเห็นจะนั่งเล่นอยู่เบื้องหลังของพวกเราที่เป็นนักร้องใช่ไหมคะแต่วันนี้เราได้มาพูดคุยแล้วก็พบหน้ากันนะคะก
0: ่
1: อนอื่นเลยอยากจะทราบเลยค่ะว่าใครที่เข้ามาทำงานที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นท่านแรกคะแนะนำและเล่าถึงหน่อยดีไหมคะ
11: ก็จริงๆจะมาพร้อมกัน3คนนะครับมีขวัญมีลิ้มมีมี
1: ่
11: แต่ว่ามาครั้งแรกก็คือฝึกงานก่อนตอนน
1: ี้
11: มาฝ
1: ึ
11: กงานนั่นลิ้มกับมี่ยังไม่มา
1: ค่ะ
11: ครับ
1: อ๋อก็คือพี่ขวัญมาก่อนเลยคนแรกใช่ไหมคะ
11: ตอนนั้นยังไม่มีตำแหน่งอะไรนะครับมาฝึกงานเฉย
1: ๆก็คือชื่นชอบในเรื่องของดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: แล้วก่อนหน้านั้นพี่ขวัญก็เล่นดนตรีอยู่แล้วใช่ไหม
11: ไม่ได้เล่นครับเมื่อก่อนเรียนศิลปะแล้วก็ศิลปะดูจะหางานยากก็เลยมาเล่นดนตรีสรุปดนตรียากกว่า
0: ดนตรียากกว่าแสดงว่ามีความชื่นชอบในเพลงของกรมประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว
11: ใช่ครับก็คือเคยฟังสมัยเด็กๆจะเป็นอัลบั้มรวมดาวของ RS
0: โหรวมดาว
11: ก็คือเขาก็เอาเพลงของวง
1: กรมประชาสัมพันธ์
11: มาทำใหม
0: ่ครับแต่ในอัลบั้มนั้นน่ะรู้สึกว่าจะเป็นการอาเลนส์ใหม่ใช่ไหมแต่ว่าพอที่เราเข้ามาในกรมประชาสัมพันธ์เราได้เห็นโน้ตที่มันแบบเป็นออริจินอลอย่างเงี้ยแล้วมันแตกต่างกับการที่แบบเราไปฟังเวอร์ชันที่มันอาเลนส
11: ์แตกต่างเยอะมาก
0: ยากนะครับ
11: ยากครับก็คือต้องจัดกระบวนท่าใหม่หมดเลย
0: เออจริง
11: ครับ
0: แต่ความยากง่ายของเพลงมันก็เป็นเสน่ห์ที่เป็นออริจินอลได้อยู่แล้วเนา
1: ะ
0: นะครับและนั่นคือการทำงานนะครับที่มันค่อนข้างแตกต่างแต่ว่าทุกอย่างก็คือศิลปะที่เป็นออริจินอลของวงของเรานั่นเองนะครับเม
1: ื่อ
0: สักครู่มี3ท่านด้วยกันที่มาแบบเข้าอยู่ในวงเวลาไล่ๆเรียกกัน
11: ใช่ครับ
0: นั่น
11: จริงๆยังมีอีกท่านนึงนะครับ
0: ใคร
11: ที่มาพร้อมผม
0: ใครครับ
11: พี่โหน่ง
0: อ๋อพี่โหน่งดนตรีไทยของเราซึ่งเดี๋ยวเทปต่อไปเราอาจจะได้พูดคุยกัน
1: ค่ะ
0: ยังเหลืออีก2ท่านก็คือคุณลิ้ม
1: วรศิลป์
0: วรศิลป์เพชรประสานคุณลิ้มครับ
1: พูดถึงวงของเรากันบ้างดีกว่าค่ะเป็นยังไงมายังไงคะถึงมาเข้าที่นี่คะ
9: จริงๆก่อนหน้าเนี้ยไม่รู้จักเลยว่าเพลงกรมประชาสัมพันธ์เป็นยังไงก็รู้จักแต่เพลงตลาดเนาะก็มาทำความรู้จักเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ที่นี่แหละก็ค่อยๆซึมซับมาจนถึงตอนนี้แหละนะ
0: ครับ ตอนนั้นที่ลิ้มเข้ามาในวงเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่บอกมาแต่ผมจะไม่บอกปัจจุบันอายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นที่เข้ามาอยู่ในวง
9: 20
0: อุ้ย20ปกติเขาก็ฟังอย่างผมเนี่ยถ้าตอนนั้น20เนี่ยผมฟังเพลงป๊อป
1: ยังไม่จบมหาลัยด้วยใช่ไหมคะ
9: จบมหาลัย
0: เอาเหรอ
9: ใช
0: ่ก็เข้ามาอยู่ในวง
9: ใช่แล้ว
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นกูรูเอกอุด้านโน้ตวงดนตรีกรมได้ยัง
9: เรียกว่าอยู่มานานเฉย
0: ๆถามลิ้มอย่างนี้ดีกว่าเสน่ห์ของเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างจากแนวอื่นยังไงครับในฐานะที่อยู่มานาน
9: จริงๆเพลงของกรมเป็นเพลงที่ฟังง่ายร้องง่ายในยุคสมัยพ่อแม่เรา
0: ครับ
9: พอด้วยความร้องง่ายฟังง่ายเนี่ยคนก็ร้องเยอะคนก็อยากร้องนำมาร้องคาราโอเกะเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าผ่อนคลายอารมณ์เครียดอะไรเงี้ยเพราะรุ่นพ่อแม่เราเนาะเปิดเพลงฟังก็รู้สึกผ่อนคลายเปิดเพลงฟังก็นึกถึงบรรยากาศที่อาจจะสมัยแบบมีความรักมาจีบกันหรืออาจจะสมัยสงครามโลกที่แบบมียิงตุ้มตามตุ้มตามกันก็จะได้บรรยากาศนั้นแล้วเวลาฟังก็ต้องฟังจากแผ่นคลั่งกลม
0: ๆสมัยเก่าเลยนะสมัยนั้นเลยนะย้อนกลับไปนะ
9: ก็จะได้บรรยากาศแล้วว่าเอกลักษณ์ของเพลงเราน่าจะประมาณนั้น
0: ใช่ๆเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงก็อาจจะถูกบันทึกไว้ในยุคนั้นๆนะเนาะเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งท่านครับที่เราจะไปพูดคุยด้วย
1: พี่มี่นะคะธนกรนะคะ
0: พี่มี่ครับ
12: ครับ
0: เป็นยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่ในสมาชิกวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
12: ก็คล้ายกับน้องลิฟนะครับก็คือเข้ามาโดยที่ยังไม่รู้จักนะครับก็เข้ามาเรียนรู้ในนี่เหมือนกันก็แต่ว่าก็เล่นดนตรีมาก่อนหน้านี้แล้ว
0: ครับ
12: ครับเข้ามาเลยก็เล่นมาเรื่อยถึงปัจจุบันนี้ครับ
0: แนวเพลงที่พี่มีเล่นเป็นแนวไหนครับแต่ก่อน
12: ก็ทั่วไปเพลงทั่วไปครับ
0: ตลาดทั่วไป
12: ทั่วไปเลยครับใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างบรรยากาศในการทำงานเพลงแนวนี้แนวกรมประชาสัมพันธ
12: ์โอ้ตอนแรกไม่คุ้นเลยครับไม่รู้จักใช่ตอนแรกไม่รู้จักก็ต้องค่อยๆมาอ่านมาเรียนมาอ่านโน้ตใหม
0: ่
12: ที่นี่ครับ
0: ครับผม
12: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้อยากส่งไมค์ให้อีกคนนึงมากเลยคือแซวกันอยู่ข้างหลังว่าง
0: ุ้งงิ้ง
1: ตั้งงิ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันบ้างดีกว่าเพราะว่าเนี่ยยังเป็นเรียกได้ว่าหลายๆท่านนะไอ้เป็นข้าราชการในฐานะที่เขาอาจจะมาทีหลังเพื่อนหรือพร้อมๆกับเพื่อนบางท่านอะไรเงี้ยอยู่นะคะคุณอาร์มนะคะ
13: ครับผม
1: เป็นยังไงคะการเข้ามา พูดความรู้สึกที่เข้ามาที่นี่เข้ามาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะในการเข้ามาทำงานที่นี่แล้ว
13: อ๋อก็ดีๆครับสบายมากงานที่นี่หมายความว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวงานสบาย
1: นะ
13: ฮะผมมีความถนัดด้านอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยแบบไม่เกินความสามารถ
0: นี่
1: เพราะว่าจริงๆแล้วคุณอาร์มก็คืออยู่เบื้องหลังในการอาร์เรนเพลงบางเพลงใช่ไหมคะการเขียนโน้ตเรียบเรียง
13: คือทำงานลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ก่อนมาอยู่ที่นี่แล้วหลายปีมากอะไรเงี้ย
0: ผมเคยเจอพี่อาร์มตอนที่ผมแบบประกวด AF ตอนนั้นนะแต่เขาจำผมไม่ได้แต่ว่าผมตอนนั้นตัวผอมมากผมก็จำเขาไม่ได้
13: ตอนนั้นคุณไม่ใช่หน้าตาแบบนี้หรือเปล่าน
1: ี่แหละค่ะความสนุกสนานของรายการในวันนี้ที่จะไม่เหมือนเทปอื่น
13: ๆไม่ตอนนั้นหล่อแบบวัยนั้นตอนนี้ก
0: ็โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับพูดดีมากน่ารักมากครับ
1: มาถึงอีกท่านนึงกันบ้างนะคะ
0: ครับผม
1: ยังเป็นพนักงานราชการอยู่เช่นเดียวกันนะคะ
14: ครับผม
1: ทำงานที่นี่กี่ปีแล้วดีกว่า
14: น่าจะ7ปีแล้วมั้งครับ7ปีขึ้นแล้วครับ
1: แต่ก็
14: คร
1: ับ
0: ก็มารุ่นๆไล่ๆหรอป่ะไล่ๆกันไหม
1: รู้สึกข้างหลังมีคนอยากจะพูดเพิ่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราสัมภาษณ์คุณโมก่อนนะคะ
14: โอเคครับ
0: มาไล่ๆกันใช่ไหมไล่ๆกันประมาณ7-8ปี
14: ใช่ครับ
1: ไล่ๆกับคุณเฟรนชิพ
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วนอกจากโมนอกจากแตงโมเขาจะเล่นดนตรีในวงแล้วเขาก็จะเป็นแบบอาจารย์สอนแซกโซโฟนด้วยมีผมมีเพจด้วยนะผมเข้าไปติดตามของนั้นไม่ธรรมดาจริ ง
1: ๆฝากเพจไหมคะ
14: เอาฝากได้ด้วยเหรอครับ
0: ได้สิครับ
14: เพจ TM แซกโซโฟนครับหรือถ้าง่ายๆก็พิมพ์ Google นะครับรับสอนแซกโซโฟนอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับขึ้นของคนอื่นนะ
0: ฝากไปติดตามด้วย
1: ใช่ค่ะมีท่านนึงที่เราส่วนใหญ่จะเห็นแต่เบื้องหลังเขานะคะจะยืนหันหลังอยู่นี่แหละค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับเขานะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันบ้างดีกว่านะคะกับวัทยากรของเรานะคะ
0: คุณอธิปไตยพรหมสุรินทร
1: ์ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเข้ามาทำงานที่กรมประชาสัมพันธ
15: ์ก็สนุกดีครับจริงๆนะผมเคยทำงานที่อื่นมาก่อนนะครับเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
15: เป็นทหารเป็นจบดุริยางทหารมาก่อน
1: ส่งไปให้ดีไหมคะ
15: แล้วก
1: ็
15: ลาออกมาครับแล้วก็มาเข้าที่นี่
0: ก็มาอยู่ที่นี่กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
15: ใช่ครับ
0: นะครับตอนนี้นอกจากเล่นไวโอลินแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นคอนแทคเตอร์ของวงด้วย
15: ใช่ครับปกติก็จะเล่นไวโอลินด้วยแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยครับผม
0: เราเห็นเขาทุกเทปอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะหนุ่มคนนี้จะยืนหันหลังให้ตลอด
1: วันนี้ได้เห็นหน้าแล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใครต่อดีคะคุณแฟนชิป
0: เป็นกุลสตรีหนึ่งเดียวในวงของเราน ี่นะครับเราจะไม่ค่อยมีโอกาสเห็นนักดนตรีผู้หญิงที่เล่นแซกโซโฟนสักเท่าไหร่จะไม่มากเท่าผู้ชายจะรู้สึกเซอร์ไพรส์มากในการที่แบบเห็นผู้หญิงในการเล่นแบบแซกโซโฟนอย่างเงี้ยครับพี่เมย์
5: จริงๆเยอะนะ
0: จริงเหรอพี่เมย์
5: เยอะ
0: แล้วก็พี่เมย์มาอยู่ในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
1: นานหรือยังคะเหมือนเราจะสิบเข้ามาพร้อมๆกัน
5: สิบกว่าปีแล้วค่ะจริงๆเป็นพนักงานก่อนแล้วก็เพิ่งได้บรรจุทีหลังค่ะแต่ตอนนี้ก็รับราชการมาสิบปีแล้วเนาะสิบห้าสิบหกปีแล้วค่ะ
1: เหมือนจริงๆแล้วเราเข้ามารุ่นเดียวกันในปี53เลยค่ะ
5: เป็นตั้งแต่พนักงานก่อน
1: ค่ะ
5: ค่ะแล้วก็เปิดสอบข้าราชการก็ลองสมัครสอบแล้วก็ได้บรรจุมา
0: เป็นข้าราชการตำแหน่งดุริยางค์ศิลปินจนถึงปัจจุบันนี้
5: ใช่ค่ะก็เข้ามามีพี่รวย
0: ป้ารวย
5: ใช่
0: แล้วก็ใครอีก
1: พี่โจ๊กด้วยนะคะณตอนนั้น
5: ไม่ถึงว่าวันที่บรรจุ
1: ใน
5: รอบราชการอาจจะมีพี่ด้วย
1: อ๋อค่ะแต่ตอนพนักงานก็จะเข้ามากับพี่โจ๊กด้วยอีกท่านหนึ่งนะ
0: ครับผมใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกป้ารวยครับป้ารวย
16: ครับผม
0: เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์เขาโยนมาแล้วมารุ่นใกล้ๆกันเวลาใกล้เคียงกัน
16: ครับผม
0: ป้ารวยก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ได้ยังฮะตอนนี้
16: ที่เห็นว่าเป็นพี่ใหญ่นี่ดูจากตรงไหนครับ
0: หมายความว่าเป็นความอยู่มานานความเก่า
1: ความเป็นผู้นำ
16: ความเลี่ยนโล่งหรือไปเรื่อยๆอะไรตามอายุนะฮะก็เป็นเรื่องอายุมากกว่ามั้งครับที่อาจจะดูมากสักหน่อยอะไรอย่างนี้ตอนที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยฮะในรุ่นเดียวกับน้องเมย
0: ์ครับ
16: ผมจะอายุมากสุดตอนนั้นครับ
0: เสน่ห์ของวงดนตรีของเราผมเชื่อว่าอยู่ในดนตรีหลายๆชิ้นแต่ว่าหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือเครื่องเป่าปาคิดว่าเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของเพลงเครื่องเป่าของมันอยู่ตรงไหนอะครับ
16: ถ้าให้พูดก็คือผมได้ฟังเพลงกลุ่มนี้เพลงเหล่านี้ที่วงเราเล่นเนี่ยผมได้ฟังตั้งแต่เด็กๆจากคุณพ่อเปิดทุกๆเช้าสิ่งที่มันสะดุดก็คือเสียงเครื่องเป่าที่ไม่ค่อยได้ยินในเพลงที่ไหนแล้วก็มีความแบบรู้สึกว่าเพลงเร็วก็รู้สึกว่ามีความเร้าใจเนาะแต่พอเป็นเพลงช้าก็รู้สึกว่ามันสื่อถึงอารมณ์ได้มากกว่าเพลงที่มันเป็นเพลงวัยรุ่นในสมัยนั้นสำหรับผมที่ผมได้ฟังฉะนั้นเพลงกลุ่มนี้ก็เลยต้องบอกว่ามีเสน่ห์ในเรื่องของเครื่องเป่าจังหวะทุกอย่างที่ทำให้เห็นภาพบรรยากาศบทเพลงที่ครูเพลงได้แต่งเอาไว้ครับ
0: ครับ
1: โอ้
0: มีสาระตอนนี้สุดท้าย
1: ตอนนี้ยังเหลืออีก2ท่านที่ยังไม่ค่อยได้พูดคุยนะคะเดี๋ยวมาด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะคะพี่โจ๊กค่ะ
0: พี่โจ๊กครับ
17: ครับผม
1: ความรู้สึกในการเข้ามาทำงานที่นี่ค่ะ
17: รู้สึกประทับใจครับแล้วก็มีความสุขที่ได้คือเล่นไวโอลินในบทเพลงกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
0: ครับผมเป็นหนึ่งในมือไวโอลินด้วย
1: ใช่ค่ะจริงๆเครื่องสายมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะ
0: ใช่ใช่
1: มาต่อกันที่คนสุดท้ายของเราในวันนี้กันบ้างนะคะ
0: มือกลองสุดหล่อของเรา
17: ครับผม
0: เออนะครับความจริงก็พี่ภาคก็ทำดนตรีเป็นเพลงใหม่ซึ่งเดี๋ยวได้ฟังแน่นอน
1: ได้แต่งใหม่หลายเพลงเลย
0: ซึ่งรออยู่รอติดตามกันอยู่พี่ภาคครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของกรมประชาสัมพันธ์ของเรา
17: ดีครับดีครับชอบครับ
0: ทำไมตอบสั้นจังเลยครับ
17: ก็ดีครับมีเพื่อนร่วมงานดีๆทุกคนเลยครับผม
0: ก็เล่นดนตรีนะครับแล้วก็อาร์เรนจ์เพลงด้วย
17: ครับผม
0: ครับพี่ภาคครับแล้วก็ส่วนตัวพี่ภาคก็แบบถ้าสมมติล่วงว่างเว้นจากราชการแล้วก็แบบงานข้างนอกเขาก็แบบโอ้โหไม่ธรรมดานะเดี๋ยวรอติดตามเข้าไปติดตามทาง Facebook ได้ที่ Parker Dumper นี่ผมจำได้ของแก
1: ดัมเมอร์
0: เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Parkerดัมเมอร์
1: ค่ะแล้วก็ยังมีช่อง TikTok ด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ TikTok กรมประชาสัมพันธ์อ่ะเดี๋ยวให้ป้ารวยเป็นตัวแทนฝากรายการแล้วก็ฝากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับแฟนรายการแล้วก็ช่องทางต่างๆได้เลยครับป้าเชิญครับ
16: ครับก็รายการของเราก็ออกทั้ง Facebook ทั้ง YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ช่อง11 NBT 2 HD นะครับก็พวกเราทุกคนตั้งใจทำกันทุกๆครั้งนะครับยังไงก็ขอฝากทุกๆคนช่วยชมช่วยดูด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับ
0: โอ้ย
1: นี่ค่ะนี่คือความตั้งใจของพวกเราที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในแบบอนุรักษ์หรือว่าสร้างสรรค์นะคะเราก็มีความตั้งใจเต็มที่ที่จะมอบบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะคะ
0: ใช่ครับ ท้ายนี้คุณแตงโมมีอะไรอยากจะฝากอีกสักนิดนึงไหมครับ
1: เขานึกว่าเขาจะรอดแล้วนะคะ
0: คุณแตงโมเห็นบอกว่าอยากจะฝากร้านฝากอะไรใช่ครับ
18: ฝากอะไรครับไม่มีแล้วครับ
1: ในฐานะครูผู้สอนก็ได
18: ้อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับในฐานะวงก็ได้ครับจริงๆวงก็นอกจากงานที่พวกเรามีกันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีงานพิเศษอะไรพวกนี้ครับก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ละคนก็จะมีงานแต่ละคนเหมือนกันครับหรือว่าจะติดต่อทั้งวงก็ได้เหมือนกัน
1: นี่
18: ใช่ไหมครับ
0: งานหลวงงานล่างรับหมดเลย
18: ใช่ครับผม
1: นี่ก็คือการโฆษณาอย่างหนึ่งนะคะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้พูดคุยกับนักดนตรีที่อยู่เบื้องหลังพวกเรานะคะพอสมควรเลยนะคะก็หวังว่าจะทุกท่านก็จะรู้จักพวกเรากันมากขึ้นนะคะจากการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ฝากรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราไว้ด้วยนะครับในทุกๆซีซั่นรวมถึงซีซั่นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมมีอะไรแนะนำนะครับสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ทางแฟนเพจของแว่วหวานตำนานเพลงไว้ได้เลยนะครับวันนี้ช่วงเราขานตำนานเพลงขอบพระคุณนักดนตรีทุกท่านจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งต่อนะคะไปที่บทเพลงในช่วงต่อไปกันเลยนะคะช่วงนี้เราไปรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: บทเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกับบทเพลงเสียงเทียนบทเพลงบ่อโศกและคลื่นกระทบฝั่งนะครับ3บทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากกันต่อนะคะกับบทเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์ค่ะบทเพลงแรกในช่วงนี้นะคะกับบทเพลงคำหอมค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเราคำหอมโดยครูเวศสุนทรจามรค่ะขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงวรสันค่ะและตามมาด้วยบทเพลงที่2นะคะบทเพลงแอลซุ้มค่ะบทเพลงนี้นะคะเป็นคำร้องนะคะในพระนิพนธ์ในพระนางเธอลักษมีลาวันค่ะดัดแปลงทำนองนะคะมาจากทำนองเพลงเรากระทบไม้ค่ะขับร้องคู่นะคะโดยคุณวัชริตวัชระสิริและคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์นะคะเป็นผู้ขับร้องนำหมู่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับบทเพลงที่3ครับบทเพลงหนีไม่พ้นเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยธนพลศิริรัตน์ปาริดานิ่มพิจารและวัชริตวัชระสิริบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมพร้อมกันครับ

0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือบทเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้คัดสรรมาเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบบทเพลงที่เราได้มอบให้นะคะ
1: ใช่แล้วครับก่อนจากกันไปครับต้องขอบคุณผู้อํานวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคชเสนีนะครับผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับขอบคุณนะครับคุณบุญเอิบสุทาผู้อํานวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการควบคุมการฝึกซ้อมนะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทพัฒน์รุ่งเรืองนะครับวาทยากรในวันนี้ครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์ครับบรรเลงและขับร้องโดยกีตาร์ศิลปินดุริยางคศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะและช่องทางการติดตามของเรานะคะสามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะทางสามารถชมได้ทางโทรทัศน์นะคะ NBT 2HD กฎหมายเลข2นะคะและยังติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและยังติดตามรับชมย้อนหลังได้ค่ะทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะ
1: ฝากทุกช่องทางของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และก็รายการแว่วหวานตำนานเพลงไว้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าครับผู้ชมครับรายการของเราจะมีบทเพลงอะไรมาฝากกันต้องรอติดตามชมห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เราสองคนและทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ครั้งแรกมีมติตั้งอนุกรรมการ3ด้านเพื่อแก้ปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ครั้งแรกมีมติตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านเพื่อแก้ปัญหาน
7: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ครั้งที่1ว่าถือเป็นครั้งแรกโดยที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อกรณีเกิดเหตุการณ์รั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีเหตุน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุน้ำมันรั่วมาจากไหนซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามาจากใครและซึมลงใต้ชั้นดินหรือไม่หากซึมลงใต้ชั้นดินจะต้องหาข้อมูลว่ามาจากบริษัทใดหรือหน่วยงานใดซึ่งจะลงพื้นที่ไปดูด้วยตนเองในวันนี้จากนั้นจะชี้แจงให้ทราบต่อไปสำหรับการควบคุมกรณี Data Center สำรองน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานกนิกาแก้วใสรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองเชื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถค้นหาเจ้าของสุสานอิสราเอลจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อขอให้เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ได้ย้ำหากพบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายให้เจ้าพนักงานนำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานชาวอิสราเอลเพื่อให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แต่ไม่พบผู้รับหนังสือว่าต้องดำเนินการค้นหาให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งตามขั้นตอนเนื่องจากเอกสารทางราชการมีวิธีการดำเนินการอยู่แล้ว ครั้งนี้แม้ที่มีการใช้สิทธิ์ทางศาลแต่กรมการปกครองไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องการใช้พื้นที่เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในปัจจุบันขณะที่การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปตรวจสอบว่าเป็นการอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดโดยปัจจุบันการพิจารณาพื้นที่ดังกล่าวมองในประเด็นสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องในการจัดการพื้นที่ทั้งนี้เมื่อไม่มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการแก้ไขส่วนกรณีที่อาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเอื้อประโยชน์ด้วยหรือไม่นั้นนายนฤชาระบุว่าหากมีส่วนเกี่ยวข้องถือเป็นความผิดอย่างแน่นอนและจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: เกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตโดยทางโรงเรียนได้มีการสั่งปิดโรงเรียนพร้อมเร่งประสานผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านแล้วญี่ปุ่นเตรียมจัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า$3 ล้านให้แก่เนปาลหลังเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายโมเกโตะโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นตัดสินใจจะจัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า$3 ล้านหรือประมาณ98 ล้านบาทให้แก่เนปาลหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะดำเนินการผ่านโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติสหพันสภากาชาดและสภาเซี่ยวเดือนแดงระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าญี่ปุ่นจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การสนับสนุนเนปาลต่อไปซึ่งถือเป็นพันธมิตรอันยาวนานของญี่ปุ่นขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,300 รายและสูญหายราว 5,000 รายในจำนวนนี้มีครอบครัวชาวญี่ปุ่น5รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสานฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับแมวนะครับก็เป็นสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ยังมีแมวที่หาดูได้ยากโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับก็คือแมวป่านะครับแมวป่าหรืออีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสือกระต่ายนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจอมพวกเสือขนาดเล็กนะครับมีรูปร่างคล้ายแมวบ้านมีลักษณะเด่นก็คือมีหูแหลมยาวเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีจมูกยื่นออกมาจากปลายใบหูซึ่งดูแล้วคล้ายกับกระต่ายนะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อสามัญครับว่าเสือกระต่ายนะครับและก็นอกจากนี้มีขายาวหางสั้นมีลายสีเข้มสลับเป็นปล้องๆนะครับบนปลายหางมีสีดำนะครับแล้วก็ตามลำตัวมีสีน้ำตาลเหลืองบริเวณหลังมีสีน้ำตาลเข้มนะครับสีขนบริเวณท้องแล้วก็ท้องนะครับจะอ่อนกว่าลำตัวนะครับแมวป่ามีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวลำตัวแล้วก็หัว 50-56 เซนติเมตรความยาวหาง 26-31 เซนติเมตรมีน้ำหนัก 4-6 กิโลกรัมนะครับมีการกระจายพันธุ์ที่กว้างขวางมากตั้งแต่ภาคเหนือของทวีปแอฟริกาจรดเอเชียตะวันออกนะครับพบในภาคตะวันออกของซาอุดิอาระเบียคูเวตอิรักอิหร่านจอร์แดนและก็ภาคตะวันออกของตุรกีอิสราเอลปากีสถานอัฟกานิสถานเนปาลปูตานบังกลาเทศนะครับแล้วก็ภาคใต้ของจีนอินเดียพม่าไทยนะครับลาวกัมพูชาและก็เวียดนามนะครับแล้วก็มักอยู่ในป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณหรือป่าแตงรังนะครับโดยจับสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยบนพื้นดินเป็นอาหารเช่นกระต่ายป่ากบลูกหมูนะครับกิ้งก่าหรือนกที่อาศัยอยู่บนพื้นดินกินเป็นอาหารหลักนะครับแล้วก็ออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับแล้วก็มักจะพบบ่อยในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับจากกายภาพที่มีขายาวแล้วก็หางสั้นไม่สมดุลกันเช่นนี้ก็ทำให้แมวป่ามีการทรงตัวที่ไม่ดีนักเมื่ออยู่บนต้นไม้นะครับดังนั้นจึงไม่ค่อยปีนขึ้นไปบนต้นไม้เหมือนแมวบ้านทั่วไปครับ

0: คุณหมอคะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหมอ
1: แน่เกี่ยวนะครับตอนนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน
0: ่ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
1: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด-19 ไง
0: อุ๊ยเหมือนโควิด-19 เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
1: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

นี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยข่าวกีฬาระนอง

ครับผมสวัสดีครับคุยข่าวกีฬาระนองครับวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้อยู่กับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองแล้วก็สวทระนองครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่9นะครับ9เดือน9วันนี้9 3ตัว9นะครับก็ใครที่ในเรื่องของก็รักความเชื่อนะครับความเชื่อสายมูนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆท่านก็คงจะมีทำพิธีกันนะครับแต่ละความเชื่อแต่ละบุคคลนะครับ9เดือน9ขึ้นเดือนขึ้น9ค่ำเดือน9นะครับวันที่9นะครับก็จะตรงกับวันนี้นะครับก็ในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนครับวันนี้ของจังหวัดระนองในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นช่วงอากาศที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ตกหนักนะครับถึงหนักมากนะครับบางแห่งก็ต้องรอน้ำท่วมขังรอการระบายหลายๆจุดนะครับอย่างเช่นแถวกระบุรีแถวปากจันนะครับแถวบ้านหมู่บ้านระนองแลนด์ของเราก็นะครับถ้าน้ำทะเลหนุนสูงก็จะมีปัญหานะครับในเรื่องการที่น้ำรอระบายลงทะเลนะครับก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในที่ราบลุ่มต่ำแล้วก็ที่ท่วมประจำครับก็ระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวไว้นิดนึงนะครับช่วงนี้ตอนนี้จะมีพายุฝนเข้ามาแบบเยอะมากแล้วก็ฝนตกนะครับลมฟ้าฝนต่างๆนะครับลมแรงพัดต้นมงต้นไม้หักโค่นก็อย่าลืมครับจดเบอร์เขาเรียกว่าเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินไว้ในหน่วยงานที่ใกล้ๆบ้านท่านนะครับอย่างอยู่ในเขตของเทศบาลเมืองนะครับเทศบาลตำบล นะครับแล้วก็อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆนะครับขอเบอร์ไว้เลยครับท่านนายกท่านเลขาหรือว่าติดต่อท่านสท.นะครับนักการเมืองในพื้นที่ครับจะเข้าถึงง่ายแล้วก็รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเบอร์โทรที่ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับหรือไม่ก็ถ้าจริงๆก็จะเป็นพวกหน่วยกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิต่างๆนะครับก็จะให้ความช่วยเหลือที่เข้าถึงได้รวดเร็วนะครับหลายๆท่านก็คงจะจดแล้วก็แปะไว้นะครับเพื่อความฉุกเฉินบางทีไฟฟ้าดับต้นไม้ล้มอะไรเงี้ยเราสามารถประสานในเบื้องต้นนะครับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านของท่านที่อยู่ใกล้ๆหรือในเขตพื้นที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเราก็มีเบอร์ไว้ติดต่อไว้ฉุกเฉินบางทีไฟดับตอนกลางคืนนี่ครับลมพายุพัดมาเราก็ไม่สามารถติดต่อใครได้ครับนะครับก็โทรไปหาคนในท้องที่นะครับผู้นำหมู่บ้านผู้นำกลุ่มชนต่างๆนะครับก็หาเบอร์ไว้นะครับเผื่อฉุกเฉินแล้วก็ในบ้านก็สมควรที่จะเตรียมเข้าของเครื่องใช้อย่างเช่นไฟฉายไฟส่องสว่างนะครับไฟสำหรับเวลาไฟฟ้าดับนะครับเราต้องมีอุปกรณ์นะครับไฟฉายบ้างเทียนบ้างนะครับหลอดไฟที่ฉุกเฉินแบตเตอรี่นะครับแล้วก็น้ำดื่มนะครับน้ำดื่มอาหารที่พอที่จะช่วยเหลือกันได้ครับก็เตรียมสะสมไว้บ้างนะครับอย่านิ่งนอนใจบางทีอาจจะไฟดับ 2-3 วันนะครับหรือว่าเกิดน้ำท่วมหลายๆวันนะครับถ้ามีน้ำดื่มมีอาหารแห้งไว้พอที่จะช่วยเหลือในซัพพอร์ตในเบื้องต้นนะครับคือการเตรียมพร้อมไหมครับมันไม่เสียหายครับในการที่จะต้องเตรียมรับมือกับอุทกภัยนะครับที่เราคาดไม่ถึงนะครับในเรื่องของภัยธรรมชาตินั่นเองนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นข้อคิดให้กับทุกๆท่านนะครับวันนี้คุยข่าวกีฬาน้องอยู่กับการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านผอ.ธนาวุฒิเพชรละนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาจังหวัดระนองโดยท่านส.ส.คงกิจฉัตรไมลีรัตน์นายกสมาคมแล้วก็สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองครับแล้วก็ร่วมด้วยกับสวทระนองครับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ท่านหัวหน้าพัฒนาพงศ์สถานทรัพย์นะครับวันนี้คุยข่าวกีฬาระนองก็จะมีผลพวงมาจากสัปดาห์ที่แล้วเวลาเราหมดซะก่อนยังไม่ได้ขอบคุณกับการแข่งขันจักรยานชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดระนองเลยวันนี้เอามาเปิดข่าวแรกเลยแล้วกันนะครับกับการแข่งขันจักรยานชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดระนองครับที่ลานจอดรถโลตัสระนองนะครับแล้วก็ถนนเพชรเกษมสาย4นะครับจากบางลิ้นไปปากน้ำท่าเรือไปหินช้างไปหินดาดไปน้ำตกบุญยาบาลแล้วก็กลับมายังสวทกลับมายังลานจอดรถโลตัสระนองครับก็เป็นการจัดการแข่งขันโดยสำนักงานสมาคมกีฬาจังหวัดระนองชมรมกีฬาจักรยานแล้วก็การกีฬาประเทศไทยนะครับร่วมกับห้างโลตัสระนองต้องขอบคุณเจ้าของพื้นที่นะครับโลตัสระนองเลยนะครับที่ให้สถานที่นะครับในการจัดกิจกรรมแล้วก็ให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดบางส่วนนะครับแล้วก็ร่วมออกบูธออกร้านค้ากันนะครับก็ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของจักรยาน
จังหวัดระนองครับที่สร้างมิติใหม่แล้วก็สร้างเกมบอลขันขึ้นมาใหม่ๆอะไรกันอาจจะงงๆแล้วก็มีข่าวแบบทักท้วงนะครับบางเรื่องบางอย่างนะครับต้องบอกว่าต้องทีมงานต้องขอกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับบางทีจัดรายการขึ้นมามันก็ต้องมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยครับผิดมากผิดน้อยก็ว่ากันไปในครั้งใหม่นะครับในรอบนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณหลายๆภาคส่วนเลยครับที่ร่วมสนับสนุนกันมานะครับเริ่มจากสมาคมกีฬาจังหวัดระนองแล้วก็กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับที่สนับสนุนนะครับในการให้งบประมาณในการจัดนะครับสมาคมกีฬาจังหวัดระนองนะครับที่เป็นแม่งานใหญ่แม่งานหลักของเรานะครับแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการต้องบอกว่าต้องขอบคุณเลยครับทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคส่วนของจังหวัดระนองตั้งแต่ผู้การตำรวจนะครับที่ให้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนองโดยท่านสารวัตรจราจรนะครับได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการส่งกำลังเจ้าหน้าที่จราจรดูแลเส้นทางนะครับให้เจ้าหน้าที่จราจรมาดูความเรียบร้อยในการปล่อยตัวและเส้นทางการแข่งขันนะครับต้องขอขอบคุณเลยครับท่านพันตำรวจเอกพลตำรวจเอกธวัชชัยชุนเจริญนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองครับที่มอบให้กับพลตำรวจตีอภิรักษ์สำราญลื่นสารวัตรจราจรจังหวัดระนองครับมาควบคุมทีมงานฝ่ายการจราจรนะครับให้การแข่งขันแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็จบลงด้วยดีนะครับแล้วก็ขอบคุณสโมสรโรตารี่ระนองครับแล้วก็ที่ผู้ใหญ่ใจดีเรื่องข้าวปลาอาหารเรื่องน้ำดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมดีเอลนะครับแล้วก็พี่ปิ๋มจารุวรรณยุพกิจอนันต์สโมสรโรตารี่ระนองโรงแรมดีเอลระนองครับมอบอาหารเช้าให้กับทีมงานนักปั่นสตาฟโค้ชต่างๆขอบคุณพี่แต้วลุงและพี่มหาพันทิพย์นะครับที่มอบไข่ไก่สดจากฟาร์มพันธิฟาร์มมาให้ทำไข่เจียวร้อนๆกันนะครับพี่แต้วผู้ใหญ่ใจดีของเราอีกหนึ่งท่านนะครับเจ้าของฟาร์มเฮาร้านกอไก่ร้านเคียงเลนะครับโอ้ธุรกิจแกมากมายไก่กองนะครับก็ขอบคุณณที่นี้แล้วก็คุณอีกคนนึงท่านสมโชควงศ์พิพัฒนานะครับหัวบอสหัวร้านอาหารคุณลิ้นนะครับที่มอบอาหารกลางวันอาหารกลางวันให้กับนักปั่นแล้วก็ทีมงานสตาฟกว่า200ชีวิตนะครับ200กว่านะครับที่มอบอาหารมื้อเที่ยงนะครับขอบคุณสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนองด้วยนะครับที่ท่านเป็นประธานอยู่นะครับขอบคุณบริษัทสยามชัยอาหารสากลนะครับบริษัทซิปโก้นะครับมอบน้ำดื่มให้กับทีมงานจักรยานครับขอบคุณท่านสลิมธนาชีวิตนะครับเจ้าของบริษัทสยามชัยอาหารสากลขอบคุณหาดทิพย์นะครับจำกัดมหาชนนะครับก็จะเป็นพันธมิตรด้านกีฬาอยู่ตลอดแล้วบริษัทหาดทิพย์นี่14จังหวัดภาคใต้เมื่อก่อนเรายังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพอเราไปภาคกลางตั้งแต่ประจวบไปด้านบนนะครับราชบุรีอะไรพวกเนี้ยเขาจะบอกเป็นบริษัทไทยน้ำทิพย์แต่ก็จำหน่ายโคคาโคล่าจำหน่ายสไปซ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเชื่อเปลี่ยนกันนะครับบริษัทหาดทิพย์เนี่ยจะอยู่ในโซนของ14จังหวัดภาคใต้ก็จะเป็นบริษัทน้ำบริษัทหาดทิพย์จำกัดนะครับแต่ถ้าขึ้นไปภาคเหนือภาคกลางก็จะเป็นบริษัทไทยน้ำทิพย์นะครับอ๋อนี่ก็คือเป็นบริษัทเดียวกันครับแต่ว่าแบ่งแยกการบริหารกันนะครับขอบคุณห้างเทสโก้โลตัสเลยครับโดยเฉพาะหลายๆท่านที่เข้าไปนะครับแล้วก็ขอบคุณเขาเรียกว่าผู้จัดการนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับที่ดูแลนะครับฝ่ายบริหารนะครับที่ติดต่อประสานงานให้ต่างๆครับคือนางสาวเบญจมาศเจ๊แล่นะครับก็เป็นผู้จัดการฝ่ายพื้นที่เช่าของโลตัสนะครับที่ประสานงานบริหารจัดการให้เราเข้าไปทำกิจกรรมในห้างโลตัสเช่นกันนะครับก็นอกนั้นก็จะเป็นขอบคุณนะครับทีมงานสตาฟกู้ชีพกู้ภัยระนองสงเคราะห์กู้ภัยพงไร้11นะครับก็เนี่ยเป็นกู้ชีพกู้ภัยที่อยู่กับจักรยานแล้วก็กีฬามาอย่างยาวนานนะครับก็จะมีทีมงานที่มากมายเป็นร้อยชีวิตนะครับที่เราพาเข้ามาช่วยในงานนี้สตาฟในระหว่าง60กิโลเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่สตาฟพงไร้นะครับสตาฟจักรยานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณมูลนิธิพงไร้ระนองเลยนะครับระนองสงเคราะห์นะครับมูลนิธิพงไร้11ที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องการจราจรในเรื่องการแข่งขันนะครับในทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับต้องบอกว่าเป็นมูลนิธิที่ทำงานเกี่ยวกับสังคมทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดระนองโดยต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬากิจกรรมท่องเที่ยวกิจกรรมการประชุมกิจกรรมอบรมที่มีกู้ภัยเข้ามาเกี่ยวข้องครับก็ต้องเป็นมูลนิธินี่นะครับพงไร้ระนองสงเคราะห์นะครับขอบคุณทีมสตาฟนะครับทีมสตาฟจากของน้องใหม่
ไก่ทอดนะครับที่ใช้สตาร์ทมอเตอร์ไซค์นะครับจำนวน20นะครับเกือบ20คันนะครับขอบคุณทีมงานของนะครับของโลตัสด้วยน้องๆเจ้าหน้าที่ที่มาแจกน้ำแจกสปอนเซอร์นะครับให้กับน้องๆ นักปั่นแล้วก็ทีมงานได้แข่งขันแล้วก็มาร่วมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมถ่ายภาพนะครับโดยช่างหมูช่างภาพหมูบินกินข้าวแกงนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนุเคราะห์เรื่องการถ่ายภาพโดยน้องช่างภาพหมูบินกินข้าวแกงหรือว่าอีกนั่งหนึ่งก็คือน้องตองนะครับชื่อนิกเนมของเขานะครับก็ขอบคุณที่มาเก็บภาพทั้งงานนะครับแล้วก็ภาพระหว่างแข่งขันนะครับก็อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือนักแข่งที่เดินทางมาทุกจังหวัดนะครับที่เข้ามาสู่จังหวัดน้องจริงๆก็ต้องบอกว่าจัดคราวนี้มันจะเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่บอกมันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับเพิ่งเริ่มนะครับมีการแข่งขันดูโอประเภทต่างๆดูโอคู่ผู้หญิงผู้ชายดูโอชายเดี่ยวดูโอชายบุคคลดูโออายุดูโอระหว่างเด็กเยาวชนเพราะฉะนั้นมันจะไม่สมบูรณ์แบบได้นะครับต้องมีข้อผิดพลาดไงต้องผมก็กราบขอน้อมรับแล้วก็ไว้ปรับปรุงในการจัดครั้งต่อไปนะครับก็มีผิดพลาดหลายๆเรื่องนะครับหลายๆจุดนะครับที่ทางชมรมจักรยานต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเป็นงบประมาณของกองทุนกีฬาพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็ของสมาคมกีฬาจังหวัดระนองนะครับที่ได้เล็งเห็นได้จัดให้10กีฬาตอนนี้ก็จบไปเรียบร้อยนะครับ10กีฬานี้เราก็ทำการแข่งขันภายในเดือนสิงหานะครับจนจบทุกชนิดกีฬานะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทีมกีฬาชนิดใดที่ส่งหลักฐานหักล้างแล้วก็ขอให้เก็บรายละเอียดทั้งหมดส่งไปยังสมาคมกีฬานะครับฝ่ายจัดเก็บทะเบียนข้อมูลแล้วก็ฝ่ายเอกสารต่างๆได้ตรวจสอบกันเพื่อที่จะได้ทำงบเบิกนะครับต้องบอกว่าต้องทำเบิกนะครับหลังจากจบจัดการแข่งขันจบก็จะมีงบส่วนหนึ่งที่เรายังเบิกไม่ได้นะครับให้จบการแข่งขันเราจะเบิกกลับมาเพราะฉะนั้นแต่ละชมรม1ต้องมีเงินในการจัดนะครับในการซัพพอร์ตในการดูแลการจัดก่อนนะครับเมื่อเราจัดเสร็จแล้วเราถึงสามารถไปเบิกจากงบประมาณจากส่วนกลางเข้ามาอีก1ยอดนะครับเพราะนั้นจัดกีฬาของแต่ละชนิดนะครับผมขอเรียนงี้เลยขอพูดตรงนี้เลยครับว่ากีฬาทุกชนิดกีฬาครับเวลาเราจัดได้งบประมาณจากส่วนกลางก็ดีจากสมาคมก็ดีหรือว่าจากส่วนไหนก็ดีที่มันเป็นราชการนะครับเพราะฉะนั้นเงินต่างๆในการเบิกจ่ายนะมันต้องมีทั้งหลักฐานมีต้ององค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับขึ้นอยู่กับหลักฐานขึ้นอยู่กับการจัดนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะได้เงินมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยในการจัดไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะให้มาส่วนหนึ่งครึ่งนึงให้มา 30% 70% แล้วแต่ของโครงการไหนๆที่เขาทำไว้ส่วนใหญ่จะให้แต่ละชมรมแต่ละสมาคมก็จะซัพพอร์ตในการจัดไปก่อนจัดแล้วถึงจะทำรายการเบิกนะครับมีภาพถ่ายมีใบเสร็จมีบินมีอะไรต่างๆครับเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็คงบอกว่าเอ๊ะทำไมจัดแล้วเงินไปไหนคนจัดเอาเงินไปไหนไปไหนหมดนะครับแล้วทำไมไม่มีอย่างงั้นไม่มีอย่างนี้อย่าลืมว่าจัดกีฬาแต่ละชนิดแต่ละอย่างมันมีรายละเอียดปีกย่อยไม่เหมือนกันอย่างเช่นจักรยานก็มีอีกแบบนึงนะครับเราเห็นว่าเราจัดจักรยานแต่ว่าทีมงานที่เราจัดเนี่ยอย่างกู้ชีพกู้ภัยเจ้าหน้าที่สตาฟมาเชลเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวกับงานเนี่ยประมาณเกือบ100กว่าคนนะครับตีว่า120คนที่เราต้องใช้ทั้งหมดในตลอดเส้นทางนะครับในการแข่งขันแต่ว่านักปั่นมาแค่50คน100คน200คนเราก็ต้องใช้สตาฟทีมงาน120คนนี่ครับถึงจะเป็นงานเล็กงานใหญ่นะครับแต่สเกลงานก็แบบนี้จะเป็นแพทเทิร์นเดียวคือการใช้กำลังคนที่ต้องใช้หลายภาคส่วนหลายหน่วยมาเข้ามาบูรณาการกันเพราะนั้นสิ่งที่หลายๆท่านคงจะเห็นว่าเออทำไมจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันมันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันค่าใช้จ่ายก็จะไม่เขาเรียกไม่แตกต่างกันอะไรในการต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมากในแต่ละชมรมในแต่ละกีฬายิงปืนก็แบบหนึ่งนะครับบาสเกตบอลก็แบบหนึ่งฟุตบอลก็แบบหนึ่งฟุตบอลก็แบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทุกชมรมก็จะมีค่าใช้จ่ายมีการดำเนินงานที่ต้องจัดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ว่าทางแต่ละชมรมประธานชมรมหรือว่าที่ปรึกษาชมรมเนี่ยเขาก็ต้องมีการซัพพอร์ตทุนส่วนตัวก่อนนะครับในการจัดพอจัดเสร็จแล้วถึงจะรอเอกสารส่งเสร็จสมบูรณ์ฝ่ายตรวจสอบฝ่ายภาคต่างๆถึงจะโอนเงินที่เหลือกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราต้องมีสปอนเซอร์ในการสนับสนุนเราจะได้ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับก็แต่ละชมรมแต่ละสมาคมก็จะมีสปอนเซอร์ส่วนตัวกันในการดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตกันไปนะครับก็กีฬาของชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดก็10
ชนิดกีฬาก็จบลงไปแล้วนะครับก็ทีนี้ก็อยู่ที่แต่ละชมรมอย่างที่บอกให้ส่งเอกสารหลักฐานหักล้างไปยังสมาคมนะครับมีน้องป๊อปกับน้องหญิงเจ้าหน้าที่สมาคมเป็นคนจัดเก็บอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการสมาคมกีฬาทุกท่านด้วยตั้งแต่ท่านส.ส.เอนะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารสมาคมครับที่ใส่ใจดูแลทุกชนิดกีฬาครับไปเปิดไปปิดไปแจกเหรียญไปมอบเงินรางวัลกันไปมอบเกียรติบัตรกันนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางสมาคมกีฬานะครับร่วมกับจังหวัดระนองแล้วก็การกีฬาประเทศไทยพอชนะธนาวุฒิก็ไปทุกสนามเหมือนกันนะครับถ้าท่านอยู่ระนองท่านก็จะแวะเวียนกันไปให้กำลังใจน้องๆกันนะครับทุกสนามเหมือนกันนะครับนี่คือข่าวแรกนะครับที่เรามาคุยกันนะครับในวันนี้เกี่ยวกับรายการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดระนองที่จบลงไปเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้เรามาพูดคุยกันนะครับก็ทักทายไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังชมไลฟ์สดนะครับ Facebook ไลฟ์นะครับก็สามารถติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ครับที่Facebook ของนกเงือกอิสระนะครับตอนนี้ก็เข้ามาชมเข้ามาติดตามกันครับมีอะไรที่จะพูดคุยนะครับก็สามารถนะครับทักทายกันไปได้ครับไม่ว่าท่านวิมลคนจนเพชรรัตน์แสกขอคุณฉินชุนผาคุณนิพาลิมสไลนะครับนี่หรือแม้ท่านรองเกตนะครับตอนนี้ไปอยู่พังงาก็ยังติดตามชมขอบคุณมากครับท่านรองผู้อำนวยการนะครับตอนนี้ไปย้ายไปอยู่ที่พังงานะครับก็ยังติดตามรับชมกันนะครับแม้กระทั่งหลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ส่งสัญญาณกลับมาดูว่าที่จังหวัดท่านฝนตกไหมนะครับส่วนท่านรองก็ตกอยู่นะครับตกอยู่ตกหยุดแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ยังทำกันได้อยู่ระนองวันนี้ก็พูดถึงมีหลายๆกิจกรรมนะครับที่กำลังจะดำเนินการในเรื่องของการในช่วงของก็เรียกว่าช่วงกรีนซีซั่นของเรานะครับเรื่องของการประกวดยังย้ำอยู่นะครับประกวดสามารถยังสมัครกันได้นะครับที่ประกวดถ่ายคลิปสั้นแนวตั้งนะครับ30ก็ระหว่าง1นาทีถึง3นาทีนะครับคลิปที่เกี่ยวกับเมืองระนองชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 กว่าบาทนะครับก็รางวัลที่1 100,000 เลยนะครับก็เฉพาะรุ่นทั่วไปสามารถส่งคลิปนะครับส่งวิดีโอตัดต่อไปยังเพจนะครับโดยมีเมนหลักคือประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองแล้วก็สวทรนองเป็นเมนหลักในการเผยแพร่ข่าวสารแล้วก็ข้อมูลต่างๆครับท่านสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถสมัครตอนนี้ยังทันอยู่นะครับรุ่นเยาวชนนะครับก็ยังมีอยู่รุ่นนักเรียนนี่ก็ยังมีอยู่นะครับรุ่นประชาชนที่ชิงรางวัล 100,000 บาทเนี่ยก็ยังอยู่นะครับตอนนี้ยังเข้ามาสมัครกันเรื่อยๆไม่เยอะนะครับไม่เยอะเพราะนั้นโอกาสที่ท่านจะได้ติดรางวัลเนี่ยผมว่ามีแน่นอนครับอาจจะไม่ใช่รางวัลที่1อาจจะรางวัลที่2 3 20,000 30,000 นะครับ 10,000 หรือว่า 5,000 บาทก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะมีหลายรางวัลมากนะครับแล้วก็ในส่วนของน้องๆนักเรียนเยาวชนนะครับสามารถที่จะผลิตสื่อเองนะครับมีกล้องมือถือก็ได้กล้องใหญ่ก็ได้นะครับเราไม่ได้จำกัดนะครับเราว่าจะเป็นกล้องมืออาชีพหรือว่ามือสมัครเล่นนะครับท่านสามารถถ่ายได้หมดแล้วก็มาตัดต่อเอานะครับตัดต่อแล้วก็เผยแพร่เป็นคลิประนองกินซีซั่นงานอยากเที่ยวในระนองในมุมไหนของท่านนะครับเที่ยวระนองในมุมไหนของท่านจะสื่อออกมาให้ระนองได้ชาวทั่วประเทศได้รับรู้ว่าระนองยังมีมุมที่น่าท่องเที่ยวอีกหลายๆมุมนะครับก็สามารถตัดต่อเป็นคลิปแนวตั้งนะครับแนวตั้งภายในระยะ1นาทีถึง3นาทีนะครับไม่เกินนี้นะครับสื่อให้เห็นถึงจุดที่น่าสนใจของจังหวัดระนองนะครับใน5อำเภอนะครับมีอะไรบ้างใน5อำเภอนี้มีที่เที่ยวที่มันเขาเรียกว่าพอเปิดมาถึงว้าวนะครับว่าที่มันไม่ค่อยได้เห็นกันในมุมมองของครีเอเตอร์ของนักทำภาพประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีมุมมองเขาครับนี่ผมก็ดูแล้วมีหลายจุดนะครับที่มีเหล่ามืออาชีพเนี่ยเขาไปถ่ายกันนะครับในจุดบางจุดที่เราคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็เป็นที่เที่ยวใหม่ๆหลังจากเดือนเนี้ยที่เราจะปิดรับสมัครนะครับเราก็จะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในระนองอีกมากมายนะครับที่จะมาเผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกนะครับว่าจังหวัดระนองมีอีกหลายมุมมองเลยครับ5อำเภอเนี่ยมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยครับที่เรามองเห็นจังหวัดระนองบ่อน้ำร้อนภูเขาหญ้าน้ำตก3เกาะอะไรประมาณเนี้ยเราจะมองกันแค่ไม่กี่ที่แต่หลังจากนี้นะครับผมว่ามีครีเอเตอร์มือใหม่นะครับที่เขาเห็นความสวยงามแล้วก็ความทันสมัยของการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองมีหลายจุดเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ขอเชิญประชาสัมพันธ์นะครับยังสมัครกันได้นะครับคลิกเข้าไปในเพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางสวทได้ก็จะมีนะครับคลิปในการส่ง
หลักฐานการเข้าประกวดนะครับในการสมัครต่างๆนะครับแล้วก็การชิงรางวัลต่างๆตรงนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับคุยข่าวกีฬานองครับวันนี้ก็มี การที่ต้องบอกว่าเรื่องของกีฬานะครับมันก็ไม่แตกต่างกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวนะครับก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่19-20นี้คือการวิ่งเทรลระนองเทรล2026นะครับก็ยังเปิดรับสมัครอยู่เช่นกันนะครับระยะ6กิโล13กิโล26กิโลนะครับก็ราคาสมัครก็ยังเท่าเดิมยังไม่มีลดนะครับยังไม่มีลดสามารถที่จะติดต่อแล้วก็ประสานงานไปยังนะครับฝ่ายกกท.ฝ่ายจัดนะครับในเพจของกกท.เลยนะครับในงานก็เป็นก็เรียกว่าเป็นอ่างเก็บน้ำหาดสมเป็นในโครงการชลประทานจังหวัดระนองก็เป็นอีกหนึ่งเทลนะครับที่ต้องบอกว่าสถานที่บรรยากาศหรือว่าการวิ่งจะแปลกใหม่จากทุกที่ที่ท่านเคยวิ่งมาเลยนะครับสัมผัสกับบรรยากาศยิ่งตอนฝนตกๆนี่นะครับบอกว่าตำบลหาดสมเป็นเนี่ยเป็นตำบลที่ก็เรียกว่าถ้าเกิดใครที่เคยเห็นภาพในไปภาคเหนือไปดูทะเลหมอกครับแม่สายเชียงรายเงี้ยผมว่าตกชิดซ้ายไปเลยครับถ้ามาดูทะเลหมอกที่เมืองดินขาว MRD ที่หาดส้มแป้นครับจะมองวิว360องศานี่จะมองเห็นทะเลหมอกสวยกว่าภาคเหนือเยอะเลยนะครับยิ่งถ้าช่วงนี้นะครับถ้าฝนตกเย็นๆหรือค่ำๆแต่พอตอนเช้าจะมีแบบหมอกอ่อนๆมีแสงแดดนะครับจะเห็นทะเลหมอกที่สวยงามจริงๆเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่นักวิ่งจะได้รับชมได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของการวิ่งเทรล2020ที่หาดส้มแป้นนี้น้องๆ นักวิ่งเทรลก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นสายน้ำสายลมแสงแดดหมอกนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนบ้านหาดส้มแป้นนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงวิถีชุมชนของหาดส้มแป้นเนี่ยก็จะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เมื่อก่อนเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมืองเป็นทำแร่ร่อนแร่นะครับทำเหมืองแร่ดินดีบุกนะครับแล้วก็แปลมาเป็นเหมืองดินขาว MRD เป็นเหมืองสำหรับทำดินขาวเพื่อผลิตเซรามิกนะครับเหมืองดินขาวทั้งหมดที่เอาไปจากระนองเอาไปจากตำบลหาดส้มแป้นเนี่ยก็จะเข้าไปสู่โรงงานในกระบวนการผลิตแก้วเซรามิกจานเซรามิกกระเบื้องเซรามิกต่างๆนะครับจะอยู่ในจังหวัดในต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นสินค้านอกจากแร่ดีบุกของบ้านหาดส้มแป้นแล้วนะครับเมื่อก่อนก็จะมีนะครับตอนนี้ก็เป็นสินค้าที่เรื่องชื่อก็คือดินขาวนั่นเองครับเป็นดินที่มีคุณภาพนะครับที่ต้องส่งเข้าโรงงานที่ทำผลิตถ้วยจานแก้วกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากดินขาวของเมืองระนองบ้านหาดส้มแป้นเองครับที่ส่งไปขายทั่วโลกนะครับก็จะมีโรงงานใหญ่ๆนะครับอยู่ที่จังหวัดทางภาคเหนือนะครับที่รับผลิตเป็นโรงงานผลิตจานแก้วเซรามิกต่างๆไปจากเหมืองดินขาวหาดส้มแป้นเองดังนั้นเพราะฉะนั้นการวิ่งรอบนี้นะครับในการแข่งขันวันที่20เนี่ยนักวิ่งเทลก็จะได้สัมผัสกับเหมืองนะครับเป็นเขาเรียกเป็นพื้นที่เหมือง MRD เลยนะครับเหมืองที่ผลิตดินขาวเลยครับทั้งเหมืองเก่าเหมืองใหม่เราจะเห็นในพื้นที่ว่าเราวิ่งผ่านในพื้นที่เขาทำเนี่ยขุดดินเอาดินขาวเนี่ยมันอย่างไรแล้วดินขาวสมชื่อไหมเราจะได้ไปสัมผัสจะได้ไปดูจะไปได้รู้กันนะครับแล้วก็จะมีบางพื้นที่ที่ปิดสัมปทานไปแล้วนะครับเป็นพื้นที่เก่าพื้นที่เหมืองล้างก็คือหมดสัมปทานแล้วก็ไม่ได้ต่อสัมปทานเราก็วิ่งผ่านเหมือนกันนะครับเราจะแต่ก็จะเห็นวิถีนะครับในการตั้งโรงงานในการทำรางน้ำรางเหมืองต่างๆนะครับยังมีอุปกรณ์ที่ยังเราสามารถไปเดินดูแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับนั้นจะคล้ายๆกับการวิ่งเทรลจะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนของบ้านหาดส้มแป้นจริงๆครับว่าการเป็นอยู่การทำงานการใช้ชีวิตของชาวบ้านหาดส้มแป้นก็เป็นยังไงบ้างนะครับวิ่งเทรลระนอง2026เนี่ยผมว่านอกจากนักวิ่งที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของเขื่อนอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นแล้วนะครับยังได้สัมผัสถึงธรรมชาติที่แสนสวยงามไม่ว่าจะเป็นน้ำตกน้อยน้ำตกเล็กน้ำตกใหญ่เพราะวิ่งเส้นทางเนี่ยต้องผ่านน้ำตกนะครับเพราะว่าตั้ง6กิโลกับ26กิโลเนี่ยผ่าน13กิโลเนี่ยผ่านแต่6กิโลนั้นจะไม่ผ่านน้ำตกแต่ว่าจะผ่านเหมืองดินขาวผ่านวัดผ่านชุมชนนะครับคุณถ้าเคยผ่านไปบ้านหาดส้มแป้นในช่วงตลาดเค้าเรียกตลาดหัวถนนเนี่ยก็จะเห็นบ้านเรือนที่ยังคงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่มันเป็นโบราณจริงๆถนนก็ยังเป็นถนนแคบๆถนนเดิมๆนะครับมีรถ2แถวไม้วิ่งอยู่ประจำนะครับแล้วก็มีผู้คนที่ก็ยังอยู่ยังใช้ชีวิตยังแบบ
โบราณกันอยู่นะครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งบ้านหมู่บ้านชุมชนที่น่าติดตามและน่าไปค้นหาอาหารขนมนะครับโดยเฉพาะขนมหวานนี่อร่อยมากๆครับขนมลอดช่องนะครับลอดช่องมาครั้งนี้นักวิ่งได้ชิมแน่นอนกับอาหารที่ขึ้นชื่อของบ้านหาดตมแป้นคือลอดช่องนั่นเองลอดช่องน้ำกะทินะครับลอดช่องน้ำกะทิของบ้านหาดส้มแป้นนะครับแล้วก็หลังนั้นก็จะเป็นการที่เราไปบุกเบิกนะครับในเส้นทางใหม่อีกหนึ่งเส้นทางในการวิ่งนะครับต้องผ่านป่าที่มีต้นเฟิร์นต้นกล้วยไม้นะครับที่มันขึ้นมาแบบเต็มเป็นป่าที่สมบูรณ์เขียวขจีนะครับเราต้องผ่านในช่วงเส้นทางนั้นดูว่าในการวิ่งผ่านป่าในวิ่งผ่านต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ๆครับต้นแบบเขาอนุรักษ์ไว้ครับแล้วมันเป็นความชุ่มชื้นอีกหนึ่งเป็นปอดเต็มใหญ่เต็มที่นะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับบ้านหาดส้มแป้นแห่งนี้อยากเชิญชวนนักวิ่งต่างจังหวัดนักวิ่งในจังหวัดนะครับไปสัมผัสกับธรรมชาติที่แสนจะอบอุ่นที่แสนจะสบายแล้วก็สวยโรแมนติกจริงๆกับงานวิ่งเทรลระนอง2026ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครถึงวันที่15กันยายนนี้นะครับตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอีก1อาทิตย์นะครับวันนี้วันที่9ก็นับไปอีก7วันก็อีก1อาทิตย์นะครับเราจะปิดการรับสมัครตอนนี้ก็อยู่การรับสมัครก็อยู่ประมาณ400กว่าถึง500กว่าคนละนะครับก็เราเปิดรับไว้ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 คนก็จะอยู่ประมาณปลายอาทิตย์สุดท้ายนะครับที่นักวิ่งจะขยับแล้วก็สมัครกันเข้ามานะครับและเรื่องที่พักหลายๆท่านก็คงจะสอบถามมาแล้วว่าที่พักบางท่านชอบแบบโซโลไลฟ์แบบกลางเต็นท์จุดกลางเต็นท์นอนเนี่ยก็จะมีอยู่ที่บนที่จัดงานเลยนะครับบนอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นเลยนะครับเราก็จะมีจุดกลางเต็นท์ไว้ให้บริการสำหรับนักวิ่งที่มาสไตล์แคมปิ้งนะครับก็จะมีที่กลางเต็นท์ไว้ให้จุดจอดรถยนต์นะครับก็ต้องบอกว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวระนองโดยท่านพอธนวุฒิเพชรละเนี่ยได้กำหนดไว้แล้วว่าที่สนามกีฬากลางอบจ.ระนองครับเราจะมีจุดฝากรถจุดจอดรถนะครับแล้วก็จะมีรถ2แถวไม้นะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการวิ่งเป็นระยะเวลานะครับในการขนนักวิ่งนะครับขนทั้งวิ่งนะครับจากสนามกีฬากลางไปยังอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นกันในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่20นะครับในช่วงเช้าก็จะมีรถรับส่งถึงที่นะครับส่วนพิธีการรับเสื้อรับบีบรับหมายเลขแล้วก็การบีบนะครับก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่19นะครับวันเสาร์ที่19กันยายนนี้ก็จะมีการรับบีบรับเสื้อนะครับรายงานตัวแล้วก็มีการบีบเส้นทางตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นนะครับนักวิ่งที่สมัครมาแล้วมารายงานตัวรับเสื้อรับบีบและอุปกรณ์นะครับในวันเสาร์ที่19นะครับที่อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นที่จุดลงทะเบียนนะครับนอกจากนั้นเวลาประมาณ5โมงเย็น5โมงเย็นก็จะมีเจ้าหน้าที่ MD เจ้าหน้าที่จากOrganizerส่วนกลางของกกต.เข้ามาบีฟกับนักวิ่งนะครับกับเรื่องเส้นทางเรื่องความปลอดภัยเรื่องกฎกติกามารยาทในการแข่งขันนะครับกฎกติกาเป็นอย่างไรมารยาทในการเป็นอย่างไรและการเช็คตรวจสุขภาพของแต่ละคนนักวิ่งเป็นอย่างไรข่าวล่าสุดก็มีนักวิ่งนะครับเสียชีวิตอีกนะครับนักวิ่งเทรลเป็นลมเสียชีวิตนะครับก็จะมีโรคประจำตัวนะครับก็เป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านักวิ่งทุกคนก็คงจะตระหนักแล้วก็เข้าใจดีว่าของตัวเองมีความและความสมบูรณ์ทางสุขภาพอ่ะเพราะว่าหลายคนก็เป็นนักวิ่งเขาบอกว่าวิ่งทุกวันแข็งร่างกายแข็งแรงนะครับอย่างเสียชีวิตล่าสุดเราขอความแสดงความเสียใจกับคุณลุงนักวิ่งที่เสียชีวิตล่าสุดในรายการเทลนะครับต้องบอกว่าท่านก็วิ่งเป็นนักวิ่งนะครับวิ่งประจำนะครับวิ่งออกกำลังกายเป็นสม่ำเสมอถามว่าแข็งแรงไหมก็ในสายตาของนักวิ่งด้วยกันเขาบอกแข็งแรงแต่เช้าวันนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เกิดเป็นลมขึ้นมาเป็นหน้ามืดนะครับอยู่ๆท่านก็หน้ามืดหมดสตินะครับก็ทีมกู้ภัยก็เข้าช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับทั้ง CPR ทั้งก็ไม่ได้ห่างจากจุดที่เป็นลมนะครับเพราะเพิ่งออกสตาร์ทกันไปนะครับก็ในการยื้อในการช่วยทำทุกอย่างแต่พอถึงเวลาก็นะครับในเรื่องของภายในเราก็ไม่อาจรู้ได้นะครับก็ทำให้ท่านนักวิ่งลุงคนนี้ได้เสียชีวิตในระหว่างการแข่งขันนะครับก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์เราก็จะมาดูว่าวันที่19เนี่ยทางทีมงานทางสตาฟทาง MD เขาจะมีจุดแนะนำหรือว่าพูดคุยกับนักวิ่งอย่างไรในการดูแลสุขภาพนะครับก็อย่างหนึ่งที่
เราเคยคุยกันแล้วนะว่านักวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมารายงานตัวจะพักผ่อนได้เพียงพอไหมการกินอาหารที่ถูกต้องไหมการนอนหลับเพียงพอการต่อการที่จะเราต้องมาวิ่งในตอนเช้าเพราะนักวิ่งเนี่ยอย่าลืมว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่นะครับนักวิ่งเทรลครับตื่นตีสามตีสี่ตีสี่กว่าตีห้าเนี่ยต้องถึงรายงานตัวแล้วตีห้าต้องถึงสถานที่จัดการแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นระยะที่ไกลๆครับบางทีก็ต้องรายงานตรงแต่ตีสามหัวลุ่งตีหนึ่งตีสองต้องนอนต้องตื่นแล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องการพักผ่อนผมอยากเน้นย้ำเลยครับการพักผ่อนการกินอาหารให้ถูกลักษณะการเตรียมความพร้อมของร่างกายที่จะวิ่งเทรลนะครับไม่ว่าจะระยะทาง6กิโล13กิโลหรือ26กิโลครับทุกระยะนะครับขอให้นักวิ่งทุกท่านนะครับได้ตระหนักแล้วก็เตรียมความพร้อมของร่างกายดีนะครับเช็คร่างกายดีว่านะครับกินอาหารถูกหลักลักษณะอนามัยไหมครบถ้วนไหมที่จะเราจะต้องไปเช็คพลังงานในการวิ่งการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอการงดดื่มเครื่องดื่มเป็นแอลกอฮอล์นะครับในการที่จะต้องลงสนามในอีก1วันนะครับการพักผ่อนมีผลต่อการวิ่งแน่นอนนะครับแล้วก็การที่มีโรคประจำตัวนะครับมีโรคประจำตัวสำคัญครับ

มาเคยทำบายพาสมาเคยให้สารให้ไตมาให้งานฟอกเลือดมามันก็จะมีผลต่อการที่จะลงสมัครที่จะเข้ามาแข่งขันนะครับแต่โดยปกติของนักวิ่งต้องบอกว่าท่านทุกท่านเนี่ยผมรู้ว่าซ้อมเตรียมร่างกายมาดีนะครับแต่เบื้องลึกในข้างในร่างกายของคนแต่ละคนก็บอกแล้วมันไม่เท่ากันอายุการใช้งานของอะไรต่างๆในส่วนของตัวนะครับมันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเรื่องความไม่ประมาทเป็นเรื่องดีนะครับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นคืออุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีการสูญเสียนะครับก็ฝากไปถึงนักวิ่งแล้วก็ทีมที่จะวิ่งด้วยนะครับก็ขอให้ดูแลสุขภาพก่อนวันวิ่งนะครับแล้วก็รักษาร่างกายให้ดีนะครับกินอาหารการพักผ่อนการนอนหลับการทานยาประจำนะครับแล้วก็หมั่นฝึกซ้อมนะครับให้ดีนะครับในการที่จะร่วมวิ่งเทลส์ระนอง2026ในอาทิตย์ที่20ที่จะถึงนะครับก็อย่าลืมครับมีระยะ26กิโลนะครับก็ค่าสมัครก็อัพขึ้นมาหน่อยนะครับ 6K เนี่ยค่าสมัคร450บาทนะครับก็สิ่งที่จะได้รับคือได้ถ้วยได้เหรียญนะครับได้เสื้อนะครับแล้วก็ได้มีอาหารการกินนะครับพร้อมรถรับส่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนลดในร้านอาหารต่างๆที่เดี๋ยวทางฝ่ายจัดก็จะมีให้นะครับ6กิโลนะครับ450บาทนะครับ13กิโลค่าสมัครอยู่ที่850บาทต่อท่านนะครับในนี้ก็จะมีค่าต่างๆค่าเสื้อค่าเหรียญต่างๆเราก็จะได้เป็นที่ระลึกกลับไปนะครับส่วน26กิโลนะครับก็จะมีค่าสมัคร 1,150 นะครับต่อ1ท่านดังนั้นก็จะมีเสื้อมีเหรียญมีอุปกรณ์มีการกินมีอาหารทุกอย่างเราจะบริการนักวิ่งนะครับก็เต็มที่นะครับส่วนรางวัลใหญ่ก็จะมีที่นั่งสำหรับผู้ชนะเลิศนะครับผู้ชนะเลิศใน 26K เนี่ยก็จะได้ตำแหน่งไปวิ่งเทลที่ดอยอินทนนท์นะครับก็จะมีตั๋วจากกกท.นะครับจากการกีฬาประเทศไทยก็จะมีซีทเขาเรียกว่าที่นั่งซีทสำหรับแชมป์นะครับเราจะให้ฟรีนะครับ1นะครับ1จำนวน1รางวัลนะครับไปวิ่งที่ดอยอินทนนท์นะครับเทลดอยอินทนนท์ในวันเร็วๆนี้นะครับน่าจะอยู่ปลายเดือนนะครับปลายปีนะครับวันระยะ 26K ของนักวิ่งเทลนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งไปนะครับอย่าลืมรับค่าสมัครนะครับ6กิโล450บาท13กิโล850แล้วก็26กิโล1,150บาทนะครับส่วนตอนนี้นะครับต้องบอกว่าโปรโมชั่นของเราก็ยังอยู่นะครับส่วนเหรียญรางวัลนี่ว่าออกแบบมาอย่างน่ารักนะครับเก็บไว้เป็นเรียกว่าเป็นที่ระลึกนะครับก็มีเหรียญระนองเทล2026ออกแบบลวดลายสวยงามส่วนเสื้อนะครับส่วนเสื้อก็จะเป็นลายสีดำเทาฟ้ากับนะครับฟ้าหมายถึงน้ำนะครับก็ระนองเทล2026ก็เป็นออกแบบมาทั้งคอกลมทั้งแขนนะครับทั้งคอกลมทั้งคอปกนะครับทีมสตาฟก็จะออกมาลายแบบสวยๆงามๆครับก็เป็นเสื้อที่ต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกเช่นกันส่วนเส้นทางการวิ่งก็อยู่ในรอบเขื่อนนี่แหละนะครับก็ติดตามนะครับแล้วก็ข่าวความเคลื่อนไหวในเพจเทลระนอง2026กันสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองมีอะไรก็โทรเข้าไปนะครับที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองที่ท่านผอ.ธนาวุฒิเพชรลากันนะครับติดต่อสอบถามความเคลื่อนไหวตอนนี้ก็เริ่มมีนักวิ่งโทรมาหลายเรื่องครับเรื่องการพักเรื่องที่โรงแรมที่พักจะจองยังไงใกล้กับสนามวิ่งมีที่พักบ้างหรือไม่สามารถนำเต็นท์หรือว่ารถบ้านไปจอดนอนได้ไหมนะครับก็จะมีคำตอบอยู่ที่เพจของเทล2026กันนะครับก็ใครมีอะไรสนใจสอบถามก็เข้าไปที่สำนักงานการกีฬาประเทศไทยนี่ในสนามกีฬากลางของจังหวัดระนองครับตรงข้ามกับสระว่ายน้ำนั่นเองนะครับและอย่าลืมครับระนองเทล2026นะครับ19ถึง20กันยายนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง10วันนะครับประมาณ9วันนะครับก็จะปิดรับสมัครแล้วก็ทำการแข่งขันในวันที่20วันอาทิตย์ที่20เราเจอกันนะครับสำหรับนักวิ่งเทลวันที่19เราก็เจอกันอยู่แล้วครับหน้างานนะครับในช่วงที่ท่านไปรับอุปกรณ์รับเสื้อรับบีบของฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็ในบริเวณอ่างเก็บน้ำหาดสะแป้นนะครับเราก็จะเจอกันที่นั่นนะครับนะเอาละครับนี่คือข่าวเกี่ยวกับฟาร์มเคลื่อนไหวเกี่ยวกับระนองเทล2026นะครับมาข่าวนี้ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีเลยครับกับท่านผู้อำนวยการททชุมพรระนองนะครับท่านนางสาวกฤษสรทรายแก้วหรือว่าผอ.ปูของเราครับตอนนี้ไปเป็นชาวลพบุรีแล้วครับ1ตุลาคมนี้นะครับท่านดูแลต้องบอกว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับแกดูแลชุมพรระนองนี่มาอย่างยาวนานก็ต้องบอกว่าผอ.ปูนี่อยู่กับชุมพรระนองตั้งแ
ยังเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆพร้อมๆเล็กๆครับดู

เรื่องการเงินเรื่องพัสดุต่างๆจนสอบขึ้นมาแล้วก็บรรจุแต่งตั้งมาเป็นรองนะครับแล้วก็ดูแลพื้นที่ระนองชุมพรหลายๆผอ.เลยครับจนกระทั่งได้เลื่อนเป็นตำแหน่งผอ.ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชุมพรระนองก็ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการจัดการจัดอีเวนต์เรื่องส่งเสริมวัฒนประเพณีของการท่องเที่ยวจังหวัดระนองและชุมพรจนเกิดเป็นไวรัลหลายๆกิจกรรมที่แกจัดนะครับต้องบอกว่าผอ.ปูคนนี้จัดกิจกรรมแต่ละครั้งนี่แบบว้าวว้าวว้าวทั้งนั้นเลยทั้งระนองทั้งชุมพรบอกว่าได้ท่านผอ.ทท.คนนี้ทำให้การท่องเที่ยวมันแบบสุดลูกหูลูกตามีความเขาเรียกว่ามีความสวยงามมีอินเนอร์มีความสุขกับการท่องเที่ยวจริงๆนะครับที่มาเปิดหลายๆกิจกรรมทำทัวร์นำเราพวกเอเจนซี่นะครับแล้วนำพวกโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยมาเปิดทั้งกิจกรรมของระนองทั้งชุมพรไปพร้อมกันเนี่ยทำให้คนรู้จักชุมพรกับระนองเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวที่พักที่กินร้านอาหารต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าผอ.กิตติศรสายแก้วผอ.ปูของเราเนี่ยช่วยในการทั้งเรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารการท่องเที่ยวได้มากเลยครับต้องบอกว่าเราเสียคนมือดีเสียผู้มากฝีมือไปอีกหนึ่งท่านที่ต้องไปเติบโตในหน้าที่นะครับก็ถึงเวลาที่ท่านต้องยกย้ายข้ามฟากไปดูแลจังหวัดลพบุรีเมืองลิงนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับก็ในเมืองลิงก็มีหลายๆข่าวหลายๆภาพการท่องเที่ยวนะครับอย่างท่านไปยังไม่ทันได้เดินทางครับท่านก็โพสต์เทศกาลชนเชือดชนเรียกว่าเชิญเที่ยวงานนะครับเขาเรียกว่าดอกทานตะวันบานที่เมืองลพบุรีครับเห็นท่านทำงานตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ย้ายกลับไปนี่ต้องบอกว่าจะต้องเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดลพบุรีจริงๆครับที่ได้ผอ.ทท.คนเก่งนะครับไปทำงานร่วมพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีกันนะครับส่วนจังหวัดระนองเองก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับท่านผอ.ปูนะครับผอ.ท่านกิตติศรสายแก้วที่อยู่ดูแลการท่องเที่ยวของชุมพรระนองกันอย่างหลาย10ปีเลยครับต้องบอกว่าเป็น10ปีนะครับที่ท่านอยู่ในสายท่องเที่ยวของชุมพรระนองสร้างและก็พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องก็ฝากเป็นผลงานที่ทำให้เราคิดถึงนะครับแล้วก็แล้วเสียดายนะครับใจหนึ่งก็เสียดายอีกใจหนึ่งก็ดีใจที่ท่านได้เติบโตในหน้าที่การงานในตำแหน่งของท่านในอนาคตต่อไปนะครับก็ขอให้ได้เดินทางไปสู่สายเส้นทางของการงานที่เติบโตยิ่งขึ้นไปนะครับก็ยินดีต้อนรับภูมิในการคนใหม่นะครับซึ่งมีโผมาแล้วจากท่านเป็นรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะเดินทางมาดูแลกับชุมพรระนองครับผอ.รองผอ.จากจังหวัดภูเก็ตนะครับที่จะเดินทางมาสู่จังหวัดระนองเราก็เดี๋ยวสักหน่อยท่านก็เดินทางมารายงานตัวนะครับก็คงจะได้ทราบประวัติต่างๆนะครับที่ท่านจะมาดูแลนะครับในเมืองของชุมพรระนองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกันนะครับก็ขอฝากนะครับฝากกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมพรระนองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับขอต้อนรับท่านระวีวันแสงจันทร์นะครับเป็นอดีตเป็นรองผู้อำนวยการท่องเที่ยวนะครับสำนักงานภูเก็ตนะครับก็มาขึ้นเป็นผู้อำนวยการท่องเที่ยวชุมพรระนองครับยินดีต้อนรับนางระวีวันนะครับแสงจันทร์นะครับก็อีกไม่นานก็คงวันที่1ตุลาแล้วครับคงจะมารับตำแหน่งที่จังหวัดชุมพรซึ่งสำนักงานจะอยู่ที่นั่นก็อย่าลืมวันไหนที่มาจังหวัดระนองเดี๋ยวก็จะมาทำความรู้จักกันกับคนท่องเที่ยวจังหวัดระนองกันนะครับนี่คือข่าวของนะครับการโยกย้ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งของข้าราชการครับพอถึงเวลานะครับมันก็ต้องเติบโตกันไปนะครับย้ายกันไปมีผลงานแล้วก็ย้ายกันไปนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านก็คงจะเติบโตกันในหน้าที่การงานนะครับเอาถึงมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์ครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติในเรื่องการลงทะเบียนนะครับที่จะจัดแข่งขันกันที่จังหวัดกระบี่นะครับเพื่อที่จะคัดหาตัวแทนไปแข่งขันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับประชาสัมพันธ์กันมานะครับสำหรับผู้ที่จะสมัครกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับตอนนี้เริ่มจะสมัครกันแล้วนะครับแล้วก็หมดเขตการรับสมัครวันที่21กันยายนนี้นะครับสำหรับนักกีฬาสตาฟโค้ชนะครับหรือว่าผู้ฝึกสอนที่จะส่งรายชื่อนักกีฬาเยาวชนนะครับที่จะร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกภาค4ที่จังหวัดกระบี่นะครับ
พื่อที่ทำหาตัวแทนไปแข่งขันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42กับกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่นะครับที่จังหวัดสุรินทร์กันนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับดาวน์โหลดได้เลยครับตอนนี้มีแพลตฟอร์มนะครับก็สามารถใครที่ชมไลฟ์สดอยู่ก็เก็บหน้าจอไว้ได้เลยสำหรับที่จะดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันนะครับในการสมัครร่วมแข่งขันครับให้ทำการส่งก่อนวันที่นะครับส่งก่อนที่21กันยายนนี้นะครับต้องบอกว่า21กันยายนนี้หมดเขตการคีย์ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นสมาคมนักกีฬาต่างๆที่จะต้องส่งนะครับรายการเยาวชนรายชื่อทะเบียนหลักฐานต่างๆนะครับ21กันยายนนี้นะครับหมดเขตแล้วนะครับหลังจากนี้ท่านก็จะมาอุทธรณ์ไม่ได้นะครับว่าทำไมเปิดช้าจังไม่บอกไม่กล่าวนะครับทางนี้เราจะส่งไปทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE สมาคมทางเพจสมาคมทาง Facebook ต่างๆในสื่อช่องทางแล้วก็ LINE กลุ่มของคณะกรรมการสมาคมกีฬา LINE กลุ่มของคนกีฬาที่มีผู้จัดการทีมเจ้าหน้าที่อยู่ในรายกลุ่มเราก็ส่งกันหมดทุกรายการนะครับใครที่ยังไม่ได้รับยังไงก็ให้นักกีฬาหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดช่วยกระตุกช่วยสอบถามหน่อยให้ส่งรายละเอียดยังไปสมัครยังนะครับเดี๋ยวน้องๆจะเสียสิทธิ์นะครับแล้วก็ผู้กีฬาอาวุโสจะเสียสิทธิ์นะครับให้ส่งได้ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองครับหรือติดต่อน้องป๊อปน้องหญิงเจ้าหน้าที่สมาคมนะครับเกี่ยวกับรายชื่อเกี่ยวกับการสมัครนะครับแล้วก็สามารถเราต้องเวลาเราสมัครแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอนะครับว่าเราสมัครวันที่เท่าไหร่นะครับส่งรายละเอียดนี้เท่าไหร่นะครับเพราะหลังจากนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการเวลาเราสมัครไปแล้วพอไปตรวจที่สำนักงานใหญ่หรือว่ากีฬาภาคนะครับสำนักงานภาคก็จะบอกเอ้ายังไม่เห็นมีรายละเอียดสมัครเลยคุณคีย์หรือเปล่าแล้วทางระบบตอบรับหรือเปล่านี่จะมีปัญหาบางคนก็บอกคีย์ไปแล้วจัดไปแล้วแต่ไม่มีหลักฐานให้เขาดูว่าเราคีย์เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นในช่วงที่ท่านคีย์ท่านแคปหน้าจอไว้ด้วยท่านคีย์ข้อมูลวันที่เท่าไหร่เซฟวันที่เท่าไหร่นะครับเก็บไว้เป็นตัวหลักฐานด้วยนะครับต้องขอบอกว่าอย่างนี้นะครับเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งงานนะครับอีกหนึ่งงานนะครับคเนศจตุรถีประจำปี2569นะครับร้านอาหารคุณลิ้นโดยท่านสมโชควงศ์วิพัฒนานะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับร่วมส่งเสริมร่วมเปิดดวงชะตานะครับในงานคเนศจตุรถีประจำปี2569นะครับในวันพุธที่16กันยายนนะครับเวลา 9:09 นนะครับขอเชิญสายมูนะครับสายมูที่ต้องการที่จะไปเคารพบูชารับพลังแห่งความสำเร็จความมั่นคงและความสมหวังในเขาเรียกว่าในทุกด้านนะครับของใครที่ชอบในของในเรื่องของจตุรถีนะครับหรือว่าพระพิฆเนศนั่นเองนะครับวันพุธที่16นะครับใครที่ต้องการร่วมพิธีก็เข้าไปได้ที่ร้านอาหารคุณดินตั้งแต่9โมงที่นั่นมีอาหารเจแจกกินฟรีมีเสื้อให้คนละ1ตัวนะครับแล้วร่วมพิธีในการกราบไหว้จตุรถีกันวันนี้หมดเวลาครับคุยข่าวกีฬาระนองขอบคุณสวทระนองขอบคุณท่านผอ.พัฒนพงศ์สารับขอขอบคุณท่านธนวุฒิเพชรละผู้อำนวยการการกีฬาแห่งไทยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดระนองท่านคงกิจฉัตรมณีรัตน์ขอบคุณบริษัทอีสุระนองจำกัดน้องกิรัตน์บริสุทธิยานีขอบคุณพี่ปิ๋มจารุวรรณวิภาคกิจนันท์โรงแรมดีเอลขอบคุณพลเพชรทเวลทัวร์ขอบคุณหัดทิพย์แล้วก็ขอบคุณคุณสมโชควงศ์พิพัฒนาร้านอาหารคุณในวันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านน้องป๊อปน้องโจ้นะครับพบกันใหม่วันพุธหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมออกประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
3: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
2: ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
5: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
5: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมออกประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันอย่างยั่งยืน
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจกรณีเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
12: ่นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายแม้โรงเรียนดังกล่าวจะเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะที่โรงเรียนได้สั่งปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและประสานให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านนักเรียนทุกคนปลอดภัยส่วนรายละเอียดและมูลเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขอให้รอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางผู้รับผิดชอบจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสปะทะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวส่งผลให้ผู้ก่อเหตุเสียชีวิต1รายขณะที่เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุ
13: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสบังคับใช้กฎหมายและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดราชบุรีระหว่างปฏิบัติการกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันตามสถานการณ์เบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและพิสูจน์ทราบพื้นที่เพิ่มเติมพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
14: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
15: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
17: รายงานอากาศประจำวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะลักษณะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเจนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะทวีกำลังแรงเป็นพายุเขตร้อนในระยะต่อไปค่ะขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรค่ะคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นค่ะวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:39 นและเวลา 22:01 นน้ำลงเต็มที่เวลา 3:10 นและเวลา 15:41 นผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 29.6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 23.8 องศาเซลเซียสระยะน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 103.6 มิลลิเมตรอำเภอละอุ่นวัดได้ 65.2 มิลลิเมตรอำเภอกระเปอร์วัดได้ 50.8 มิลลิเมตรสุขสำราญวัดได้ 31.2 มิลลิเมตรและที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์วัดได้ 29.4 มิลลิเมตรค่ะจบเป็นการการแล้วค่ะ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

รากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ
1: ์ค่ะก็ยังคงเป็นช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะ 15:10 จนถึงเวลา 16:00 นะคะกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันณช่วงเวลาตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569นะคะมาดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและเรื่องรายงานอากาศในพื้นที่ของระนองกันด้วยนะคะต้นชั่วโมงก็ได้ฟังรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันไปแล้วนะคะระนองในวันนี้ก็มีรายงานเรื่องของฝนนะคะฝนตกมากที่สุดนะคะฝน24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะ 103.6 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่อำเภอละอุ่นนั้นก็ 65.2 มิลลิเมตรอำเภอกระเปอร์ 50.8 มิลลิเมตรที่อำเภอสุขสำราญ 31.2 มิลลิเมตรที่นิคมสร้างตนเองปากจันทน์ 29.4 มิลลิเมตรนะคะฝนตกช่ำๆทุกอำเภอเลยนะคะของจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังสำหรับฝน24ชั่วโมงก็ได้บอกกันไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่แล้วก็มีฝนเข้ามาเติมในช่วงเช้าอีกหลังจากที่ได้สรุปนะคะสถานีอุตุนิยมวิทยาได้สรุปฝน24ชั่วโมงแล้วก็ได้สรุปฝนในช่วงเช้านะคะ 5.0 มิลลิเมตรตอนนี้ฝนสะสมของระนองทั้งปี1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้เลยค่ะ 2,974.7 มิลลิเมตรนะคะก็ตอนนี้ฝนเกือบแตะ 3,000 แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสถิติที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็จากการดูสภาพนะคะน้ำที่ไหลลงอ่างของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้งกันด้วยเรามาดูกันสักนิดนึงสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะก็ได้พยากรณ์อากาศเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ของจังหวัดระนองนะคะว่ามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะสำหรับในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นะคะท่านผู้ฟังก็สรุปรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาได้ทราบกันนะคะแล้วก็ได้มีการเตือนขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรายงานอากาศในช่วงเช้านะคะ 7:00 วันนี้หรือเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะระนองก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกันด้วยสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังนะคะท่านผู้ฟังเราไปดูรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาสักนิดหนึ่งนะวันนี้เราเริ่มกันด้วยรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันก่อนนะคะซึ่งในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีการประชุมนะคะทุกหน่วยในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางของกรมอุตุนิยมวิทยาเองหรือเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังนะศูนย์ที่ก็จะมีอีกนะคะคือศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติเข้าร่วมด้วยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็จะมีสถานีอุตุนิยมวิทยาแต่ละพื้นที่นะคะแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกันแล้วที่ประชุมก็ได้พิจารณาแนวทางและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศแล้วก็ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับการเกิดผลเป็นรูปธรรมตรงนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาดูสรุปนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมที่อาจได้สรุปในช่วงเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างภาคเหนือก็จะมีฝน 70% นะคะท่านผู้ฟังเอาละเราได้ดูในพื้นที่ของภาคเหนือซึ่งเป็นตอนบนของประเทศแล้วก็ได้มีการรายงานสดเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนนี้จังหวัดระนองก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางวันกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะและในพื้นที่ที่เรามาดูนะคะในพื้นที่ของ รายภาคกันว่าเป็นอย่างไรนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะในเช้าตรู่ของวันนี้กันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับฝนระนองนี้เมื่อวานนี้เราติดอันดับ3ของประเทศนะคะท่านผู้ฟัง 103.6 มิลลิเมตรเช้านี้เราก็เป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยนะคะวัดได้ 23.8 องศาเซลเซียสส่วนต่ำสุดของประเทศไทยจะมี2ภาคด้วยกันคือภาคเหนืออำเภออุ้มผางจังหวัดตากภาคกลางคืออำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดอุณหภูมิได้ 22.5 องศาเซลเซียสค่ะมาไล่เรียงกันนะคะท่านผู้ฟังในรายงานอากาศนะคะอวิสลาก็กำลังดูสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ย้ำนะคะว่าขอให้วางแผนการเดินทางวางแผนการดำเนินชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังแล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยในช่วง 11-13 กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มเขาก็จะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปนะคะแล้วก็จะมีการแจ้งการรายงานอากาศอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับทราบกันนะคะค่ะเราก็ได้ทราบกันในเรื่องของรายงานอากาศกันแล้วในเรื่องของน้ำท่าในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะคะซึ่งทางโครงการชลประทานระนองก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำช่วงหน้าฝนนี้ต่อเนื่องทีเดียวนะคะเพราะว่าในการติดตามเรื่องของน้ำท่าต่างๆที่สถานีวัดปริมาณน้ำฝนของโครงการชลประทานระนองนี้มีทั้งหมดคือ34สถานีครอบคลุมในพื้นที่ทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักนั่นเองมีฝนเข้ามาเติมในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะทางโครงการชลประทานระนองนะคะก็บอกว่าก็ปล่อยให้เขาไหลตามธรรมชาติตรงนี้เพื่อที่จะหล่อเลี้ยงระบบนิเวศกันด้วยและเป็นการระบายน้ำกันด้วยนะคะเพราะว่าระบายน้ำผ่านสปินเวย์นี่เขาก็จะไหลล้นนะคะลงมาในคลองหาดส้มแป้นแล้วก็จะมีการลักน้ำกันด้วยซึ่งการลักน้ำนี่จะมีทั้งหมดนี่ของโครงการชลประทานระนองจะมีทั้งหมด7ชุดด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ได้มีการกันลักน้ำผ่านในชุดที่1นะคะตอนนี้อีก6ชุดนี่ก็กำลังนะคะถ้าว่ามีการไหลลงมาเนี่ยเขาก็จะเป็นระบบอัตโนมัติค่ะท่านผู้ฟังนะตรงนี้1ชุดกำลังไหลแล้วก็ในการดูตรงนี้ก็มีการย้ำกันว่าจะไม่กระทบกับประชาชนที่อยู่สองฝั่งคลองหาดส้มแป้นและพื้นที่ท้ายน้ำกันด้วยแม้ว่าจะมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมานะคะซึ่งจะดูในรายรอบตรงนี้กันเลยเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและในขณะเดียวกันก็ดูของการเก็บน้ำตรงนี้กันด้วยเมื่อจะเป็นการลักน้ำ River Outlet แล้วก็ Spinway นะคะนี่ก็เป็นระบบนะคะการระบายน้ำของโครงการชลประทานระนองกันในการดูความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำก็จะมีการดูด้วยสายตากันทุกๆวันอยู่แล้วแล้วก็จะมีการใช้เครื่องมือวัดนะคะด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ยังยืนยันตรงนี้นะคะว่าประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบกันตรงนี้เรามาดูในรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นน้ำจะไหลลงอ่างอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะและเมื่อวานอ่างเก็บน้ำก็มีประมาณ 621,000 ลูกบาศก์เมตรขณะที่สถานการณ์น้ำก็ยังคงมีน้ำไหลลงอ่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะโครงการชลประทานระนองก็ดำเนินการบริหารจัดการและระบายน้ำผ่านระบบที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพค่ะได้แก่ระบบ River Outlet Speedway แล้วก็การลักน้ำ1ชุดนะคะซึ่งก็มีไว้รองรับการกันลักน้ำทั้งหมดจำนวน7ชุดด้วยกันเพื่อควบคุมระดับน้ำและรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ามาเติมในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงของการระบายน้ำนี่ก็จะมีการวางแผนในการระบายน้ำคือตั้งแต่วันที่7กันยายนจนถึงวันที่13กันยายนนี่ก็วางแผนว่าจะมีการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นประมาณ590,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะท่านผู้ฟังคือในเรื่องของการบริหารจัดการตรงนี้นี่ก็จะมีการดูด้วยนะคะท่านผู้ฟังว่าเราปล่อยน้ำแค่นี้น้ำที่เข้ามาเติมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมเก็บน้ำนี่เพราะว่าหน้าแล้งก็จะต้องมีน้ำไว้ใช้สำหรับผลิตน้ำประปากันด้วยนะคะซึ่งฝนเริ่มทิ้งช่วงนี้ทางโครงการชลประทานระนองก็จะดูสถานการณ์ต่างๆแล้วว่าเมื่อไหร่ที่จะเริ่มเก็บน้ำได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้รอดูน้ำที่เข้ามาเติมกันก่อนเราดูน้ำที่เข้ามาเติมตอนนี้กันก่อนว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็มีการบริหารจัดการน้ำตรงนี้กันอยู่และมีการย้ำว่าประชาชนก็จะไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็ในขณะเดียวกันหน่วยงานอื่นๆก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางโครงการชลประทานระนองหรือจะเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะก็ดูแลตรงนี้กันอยู่เพราะว่าเราไม่ทราบว่าฝนที่จะเข้ามาเติมเนี่ยที่จากรายงานอากาศนะคะจนถึงวันที่13กันยายนนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำกันเลยนะคะว่าให้ติดตามรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในส่วนของโครงการชลประทานระนองก็ย้ำเช่นเดียวกันนะคะว่าขอให้ท่านได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและติดตามประกาศหรือคำแนะนำจากทางราชการกันต่อเนื่องด้วยนะคะย้ำกันตรงนี้เรื่องน้ำเรื่องท่านี่ในบ้านเรานี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยนะคะในเรื่องของการดูแลตรงนี้ก็ถือว่าทำให้ประชาชนได้อุ่นใจตรงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังติดตามกันเป็นระยะกันด้วยนะคะยังไงก็จะมีข่าวสารต่างๆเหล่านี้นำมาฝากกันแน่นอนนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองFM 107.25 MHz AM 783 KHz และเราก็มีวิทยุออนไลน์กันด้วยนะคะบางครั้งนี่ท่านอาจจะรับคลื่นนะคะได้ไม่ชัดเจนนี้เข้าไปวิทยุออนไลน์ได้เลยเราวางไว้ที่เพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz และเพจ Facebook สวทระนอง783 KHz กันด้วยหลายช่องทางทีเดียวนะคะที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ทราบกันหรือจะดูการโพสต์ประชาสัมพันธ์บนเพจ Facebook ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะได้ทราบสถานการณ์ต่างๆนะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่าวันนี้อภิสราขอล่ำลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกานะคะพบกับรายงานรายการ5แยกข่าววันนี้สวทระนองก็จะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะซึ่งออกอากาศพร้อมกันนะคะคือจะมีสวทอีก10สวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนรับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันนะคะยังไงรอติดตามรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของ5แยกข่าวนะคะส่วนเวลาของบ่าย3มีเรื่องเล่าอภิสราถือโอกาสร่ำลากันไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังขาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาน
8: ายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเตรียมประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันดิการแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือยกระดับการใช้งานระบบ e-office ตั้งเป้าผู้ใช้งาน3ล้านบัญชีนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีร่วมประชุมการขับเคลื่อน e-office ระดับจังหวัดระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-office ภายใต้คลาวด์กลางของรัฐโดยตั้งเป้าหมายผู้ใช้งาน3ล้านบัญชีในความร่วมมือ ือนี้กระทรวงดีอีทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการให้บริการระบบแบบให้เปล่าพร้อมติดตามสถิติการใช้งานผ่านแดชบอร์ดในขณะที่สตง.เตรียมประกาศนโยบายเปลี่ยนผ่านสู่การตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน3ปีโดยจะไม่รับเอกสารกระดาษในการตรวจสอบอีกต่อไปหากไม่มีความจำเป็นที่แท้จริงธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนสามารถประการใหญ่แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการเงินและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลังเผชิญการเข้าถึงการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60ถึง70
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยในงาน TNN Future Forum 2026ถึงสถานการณ์ด้านการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในปัจจุบันว่ากำลังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างน่าเป็นห่วงธปท.มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเตรียมดำเนิน3มาตรการสำคัญด้วยการจัดทำตลาดกลางเชื่อมโยง SME กับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงก์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้สิ้นปีนี้ใช้กลไกค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ธนาคารพาณิชย์โดยจะเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ในปีหน้าและการใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อนำมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ช่วยเปิดทางให้ SME ที่ไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ภาพรวมอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60-70โดยเฉพาะ SME รายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินพบอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง78%ขณะที่กลุ่มที่มีประวัติหนี้เสียเดิมมีอัตราปฏิเสธสูงถึง86-90%ที่น่ากังวลคือ SME กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยังเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง21%ต่างจากบริษัทขนาดใหญ่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันที่เข้าถึงได้สูงถึง61%นพศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีกันในวันที่9เดือน9นะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569สดจากห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการ5แยกข่าวได้นะคะทางสวท.11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตและจังหวัดระนองนะคะวันนี้ดิฉันอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนายพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะส่วนทีมช่างเทคนิคนะคะนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขดาษค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวเป็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดระนองในวันนี้นะคะโครงการชลประทานระนองติดตามสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนปี2569รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจป้อมยาม3แยกสนามกีฬาหาดส้มแป้นเน้นป้องกันสิ่งผิดกฎหมายและเฝ้าระวังเหตุอันตรายค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนนะคะส่วนในช่วง PRD Service ก็จะเป็นในเรื่องราวของรัฐบาลย้ำบ้านใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจบินในเดือนกันยายนนี้ครบเงื่อนไขปรับเป็นอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนะคะท่านผู้ฟังพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะมาเริ่มกันนะคะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะโครงการชลประทานระนองติดตามสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนปี2569นะคะซึ่งเราก็ทราบกันว่าจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยและในช่วงนี้ค่ะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้งต่อเนื่องทีเดียวนะคะทางโครงการชลประทานระนองเองก็วางแผนระบายน้ำล่วงหน้าตั้งแต่วันที่7กันยายนถึง13กันยายนและก็ยืนยันด้วยว่าบริหารจัดการไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบกันนะคะนายอัมพรศักดิ์ธรรมชาติหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนองเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนปี2569นะคะว่าสำนักงานโครงการชลประทานระนองก็ได้ติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ทางเศรษฐกิจนะคะสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดระนองตอนนี้จังหวัดระนองเองก็มีสถานีตรวจวัดปริมาณฝนครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอในส่วนของโครงการชลประทานระนองนั้นมีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน34สถานีด้วยกันในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะสถานีบ้านนาพรูอำเภอสุขสำราญวัดปริมาณฝนสูงสุดของจังหวัดระนองค่ะได้ 139.5 มิลลิเมตรค่ะซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าช่วงฤดูฝนจังหวัดระนองก็ยังคงมีปริมาณฝนสะสมและฝนตกหนักในบางพื้นที่ในขณะเดียวกันโครงการชลประทานระนองก็ได้ติดตามปริมาณน้ำในลำน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นตอนนี้ค่ะ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแปนซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างประมาณ 621,000 ลูกบาศก์เมตรขณะที่สถานการณ์น้ำก็ยังคงมีน้ำไหลลงอ่างอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ฟังโครงการชลประทานระนองก็ได้ดำเนินการบริหารจัดการและระบายน้ำผ่านระบบที่มีอยู่เต็มศักยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำผ่าน River Outlet Spillway หรือว่าการกาลักน้ำนะคะตอนนี้ก็มีการกาลักน้ำ1ชุดนะคะซึ่งจริงจริงแล้วทางโครงการชลประทานระนองนั้นมีการกาลักน้ำทั้งหมด7ชุดด้วยกันนะคะที่มีรองรับนะคะในการดำเนินการในส่วนนี้กันเพื่อควบคุมระดับน้ำและรองรับปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แหล่งกักเก็บกันด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วน้ำที่ระบายออกจากอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของน้ำดิบที่จะนำไปใช้สำหรับการผลิตน้ำประปากันด้วยนะคะก็ถือว่าในส่วนนี้มีความสำคัญต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะส่วนปริมาณน้ำปีนี้ก็สูงกว่าในช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมานะคะสำหรับปริมาณน้ำจำนวน 511,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งก็สูงกว่าปี2568เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวันเดียวกันนะคะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดระนองก็ยังคงต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกกันด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วโครงการชลประทานระนองก็ได้วางแผนระบายน้ำตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่13กันยายนนี้ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 590,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะโดยจะระบายน้ำผ่านระบบต่างๆตามความเหมาะสมของสถานการณ์ค่ะและในส่วนของการบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในช่วงดังกล่าวก็ได้พิจารณาถึงสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำในคลองหาดส้มแป้นรวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำและช่วงเวลาที่อาจจะมีน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะและในขณะเดียวกันโครงการชลประทานระนองก็ยืนยันค่ะว่าแผนการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณ2ฝั่งคลองหาดส้มแป้นและพื้นที่ท้ายน้ำค่ะและก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝนและน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดๆนะคะก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันด้วยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและก็ขอให้ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการกันต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าน้ำมากก็ต้องบริหารจัดการให้เป็นระบบน้ำมีคุณค่าต้องบริหารให้เกิดประโยชน์กันด้วยและทุกการบริหารจัดการจะเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญกันด้วยนะคะจากเรื่องน้ำเรามาดูในเรื่องของการดูแลนะคะในเรื่องของการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายและเฝ้าระวังเหตุอันตรายกันด้วยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้ลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจป้อมยาม3แยกสนามกีฬาหาดส้มแปนเน้นเลยค่ะในการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายและเฝ้าระวังเหตุอันตรายนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญพร้อมด้วยกำนันตำบลหาดส้มแปนมีทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2หมู่ที่3มีแพทย์ประจำตำบลสารกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะรวมทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นและเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้บูรณาการปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจป้อมยาม3แยกสนามกีฬาหาดส้มแป้นกันด้วยนะคะการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าววัตถุประสงค์ค่ะเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะรวมทั้งเฝ้าระวังและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่อาจจะมีพฤติการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรืออาจก่อเหตุอันตรายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะคะและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะโดยขณะปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปกตินะคะมาดูในข่าวสารในพื้นที่ระนองนะคะอีกข่าวหนึ่งคือในวันนี้ค่ะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองก็ได้ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้กับทุกคนนะคะในเช้าวันนี้ค่ะที่ Heritage Grand Convention จังหวัดระนองที่ห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1นะคะ นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนโดยมีนายก่อลาภสุขประกอบขนส่งจังหวัดระนองกล่าวรายงานพร้อมด้วยนางรมิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองว่าที่ร้อยตรีกมลวิภาดาพิสุทธิ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมในพิธีนะคะท่านขนส่งจังหวัดระนองนายก่อลาภประสอบสุขก็ได้กล่าวนะคะว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ก็ถือว่าเป็นกองทุนที่มีรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนค่ะโดยนำรายได้มาสนับสนุนกิจกรรมโครงการงานวิจัยและกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกันด้วยนะคะจังหวัดระนองโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองก็ได้ดำเนินการรับคำขอจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2569นะคะแล้วก็มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จำนวน12รายได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นในการดำรงชีวิตนะคะเช่นรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ารถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบช่วยเหลือตนเองได้ชุดขาเทียมระดับใต้เข่าชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าชุดเบ้าอ่อนขาเทียมและหัวลากรถนั่งคนพิการจำนวน12รายรวมทั้งหมดค่ะ21ชุดคิดเป็นวงเงินทั้งสิ้นนะคะ 944,500 บาทนะคะซึ่ง Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สำคัญทีเดียวที่จะสะท้อนถึงการนำเงินจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้พิการสามารถกลับมาใช้ชีวิตและช่วยเหลือตนเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยลดผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนในสังคมนะคะช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของ PRD Service ค่ะ
2: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
3: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
2: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
3: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
2: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
3: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน1441AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
2: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
3: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
2: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วง PRD Service
1: ท่านผู้ฟังคะเรามาพบกันนะคะในช่วงของ PRD Service นะคะในเรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลย้ำใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยให้ตรวจบินในเดือนกันยายนนี้ครบเงื่อนไขก็สามารถปรับอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนะคะเมื่อฟังในรายละเอียดตรงนี้นะคะจากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลค่ะได้เดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้นะคะถ้าว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยแล้วก็มีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนก็จะเข้าหลักเกณฑ์ป รับมาใช้อัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวก็เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ก็มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจากเดิมผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา6บาท80สตางค์ต่อหน่วยจะได้รับการปรับมาใช้อัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนปี2569นี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกก็จะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยค่ะส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปนะคะก็จะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและอัตราดังกล่าวก็จะเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้านะคะขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟก็ยังเป็นองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟนะคะจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของบิล นะคะและผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้จึงเป็นผู้ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและก็มีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนนะคะไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นๆนะคะเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างนะคะซึ่งในขณะเดียวกันทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกพคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนทีเดียวนะคะสำหรับประชาชนที่จะสอบถามแจ้งปัญหาต่างๆนะคะซึ่งทางกกพก็รับแจ้งปัญหาหรือที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารค่ะ1204นะคะสายด่วนนะคะได้ในวันเวลาราชการนะคะและมาตรการนี้ก็เป็นเป้าหมายที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าจริงมากขึ้นด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารต่างๆนะคะที่หยิบมาฝากกันในช่วงเวลาของ5แยกข่าวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะติดตามรับฟังกันได้นะคะเวลาเดิมค่ะในช่วงเวลา 16:07 นาทีจนถึง 16:30 นาทีนะคะพรุ่งนี้ทีมงานสวทภูเก็ตจะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในวันนี้ทางทีมงานสวทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายผลิตค่ะสำหรับเวลาของ5แยกข่าวในวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณ11สวทนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ

นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621 กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสวทขอนแก่นในระบบ FM 99.50 MHz และระบบ AM 621 KHz และทางหน้าเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และออกอากาศทางสวท.ทั่วทุกภูมิภาคพร้อมกันทั้ง70สถานีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการออกอากาศนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะวันนี้คุณการจนาประเสริฐและดิฉันจิรพรมั่งคั่งดำเนินรายการซึ่งช่วงเวลาของเราแบ่งเป็น3ช่วงนะคะโดยช่วงที่1ค่ะเป็นช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาและช่วงที่3สานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ค่ะกับช่วงแรกของเรานะคะเราจะพาไปชมในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะโดยอาจารย์วรเทพเวียงแกซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานค่
0: ะ
1: ซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: และช่วงต่อไปนะคะเชิญติดตามรับชมช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งช่วงแรกนี้จะเป็นเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรที่อีสานทั่วราชอาณาจักรโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้กันค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: พฤศจิกายนพุทธศักราช2498คือวันประวัติศาสตร์ของชาวขอนแก่นเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศไทยโดยเริ่มจากภาคอีสานและได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรกในวันที่5และ6พฤศจิกายน2498หลังจากเสด็จนิวัตรกลับจากการศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่นานนักขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่ขอนแก่นและเสด็จขึ้นรถยนต์พระที่นั่งไปสักการะยังศาลหลักเมืองและได้ประทับณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังเดิมในพื้นที่ตลาดบางลำพูในปัจจุบันพระองค์ทั้งสองเสด็จท่ามกลางประสบนิกรที่มารอรับเสด็จเนืองแน่นตลอดสองฟากถนนเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติที่ยังคงถูกเล่าขานในความทรงจำของคนขอนแก่นจนถึงทุกวันนี้และในวันเดียวกันพระองค์ทั้งสองเสด็จออกณหน้ามุกศาลากลางจังหวัดทรงโบกพระหัตถ์ทักทายราษฎรทรงบันทึกภาพนิ่งและภาพยนตร์ส่วนพระองค์ไว้หนึ่งในนั้นคือภาพฝีพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงถ่ายสมเด็จพระราชินีที่เสด็จเคียงข้างพระองค์ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ามกลางประสบกรณิกรขอนแก่นที่มาต้อนรับอย่างเนืองแน่นภาพนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่ลึกซึ้งและงดงามอย่างไม่มีวันเลือนจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรขอนแก่นครั้งแรกในวันนั้นชาวขอนแก่นได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถนนสำคัญสายหนึ่งว่าถนน5พฤศจิกาเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งประวัติศาสตร์ถ ถนนความยาวกว่า1กิโลเมตรเชื่อม4ถนนสำคัญของเมืองอย่างถนนหน้าเมืองซอยสุภธีระถนนอมาตย์และถนนเทพารักษ์เส้นทางที่ตัดผ่านใจกลางเมืองเปรียบเหมือนถนนแห่งความทรงจำที่เชื่อมอดีตของเมืองเข้ากับปัจจุบันได้อย่างงดงามการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นไม่ได้เพียงทิ้งไว้ซึ่งความอิ่มใจของประสบกรณิกรแต่ยังมีพระราชดำรัสและพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อจัดสร้างอาคารสงเคราะห์แก่ผู้ประสบเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ของเมืองที่ตลาดกงเม้งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในยามยากในครั้งนั้นวันนี้การเวลาจะผ่านไปกว่า70ปีถนนเส้นนี้ยังคงเป็นหลักฐานของเมืองถึงเหตุการณ์สำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาวขอนแก่นที่อยู่คู่กันอย่างยาวนานขอร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังผืนแผ่นดินอีสานเพื่อให้เสียงทรงพระเจริญในวันนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวใจของคนขอนแก่นเสมอเสด็จสู่สวรรคาลัยของประสบกรณิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สวทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายและเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณกาญจนา
1: คะ
0: เรียกว่าเป็นภาพเก่าเล่าเรื่องที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนราษฎรประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่คนขอนแก่นพี่น้องชาวอีสานมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีและรู้สึกว่านึกถึงพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเชิญรับชมช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมกันค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในภาคอีสานบ้านเราคือบทบันทึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สังคมไทยพระองค์ทรงเสด็จเยือนถิ่นอีสานไม่เพียงเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเพื่อร่วมลงมือแก้ปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเส้นทางเสด็จแต่ละจังหวัดจึงเปรียบเสมือนแผนที่แห่งความเมตตาที่เชื่อมโยงหัวใจของพระราชินีกับประชาชนผู้ยากไร้ทั่วผืนแผ่นดินอีสานตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นทั่วภาคอีสานเช่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมบ้านโนนกอกจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาเชือกจังหวัดมหาสารคามและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนพระราชดำริเหล่านี้ไม่เพียงเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้ประชาชนแต่ยังเป็นการสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นชาวอีสานผ่านงานหัตถกรรมผ้าไหมและการทอผ้าพื้นเมืองที่กลายเป็นอัตลักษณ์ระดับชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมองเห็นปัญหาความยากจนของอีสานอย่างทะลุปรุโปร่งพระองค์ไม่ได้เพียงประทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่ทรงวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเช่นโครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าในบุรีรัมย์หรือโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งสะท้อนแนวพระราชดำริคนอยู่ได้ป่าอยู่ได้อันเป็นรากฐานของแนวคิดการพัฒนาแบบพอเพียงในเวลาต่อมาเส้นทางเสด็จในภาคอีสานยังเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนท้องถิ่นจากความห่างเหินกลายเป็นความผูกพันแน่นแฟ้นพระองค์ทรงเป็นสะพานแห่งความเข้าใจที่ทำให้เสียงของชาวบ้านถูกได้ยินในระดับชาติผ่านการนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาและศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นเข้าสู่สายตาของโลกอีกด้วยเส้นทางแห่งพระเมตตานี้จึงเป็นรากฐานของแนวทางการพัฒนาอีสานอย่างยั่งยืนซึ่งหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นยังคงสานต่อจนถึงปัจจุบันทุกแห่งหนที่พระองค์เสด็จผ่านล้วนทิ้งไว้ซึ่งรอยพระบาทแห่งการพัฒนาและรอยพระราชหฤทัยแห่งความรักที่ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของผู้คนเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนโฉมหน้าของภาคอีสานให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีและความหวังซึ่งพระราชกรณียกิจทั้งหมดนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันเลือนหายจากใจคนอีสานตลอดไป

0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะนั่นคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่ากับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเมื่อพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรประสบกรณิกรชาวอีสานทั่วทั้งสารทิศกันเลยทีเดียวนะคะคุณกาญจนาคะพร้อมทั้งพระองค์มีพระราชดำริที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยให้ชาวบ้านนะคะได้มีการยึดอาชีพค่ะอย่างเช่นการทอผ้าผ้าไหมหรือจะเป็นผ้าพื้นถิ่นและสีธรรมชาตินะคะที่อาจจะมาจากพวกเปลือกไม้ต่างๆนะคะและทำให้ชาวบ้านนะคะได้มีเสื้อผ้าหรืออาจจะเป็นผ้าทอค่ะที่สวมใส่กันแต่พระองค์ท่านค่ะทรงมีพระเมตตานะคะนำสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นนี
1: ้
0: ชูให้กับชาวชนบทค่ะได้มีรายได้อย่างยั่งยืนนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณจิรพรและในอีกหนึ่งช่วงของเราในวันนี้นะคะเป็นช่วงสุดท้ายนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับท่านอาจารย์วรเทพเวียงแก่นะคะซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานซึ่งท่านอาจารย์นะคะก็ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยซึ่งท่านได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
2: บ้านเมืองใดป่าปอยถิ่มประเพณีดอกหีดเก่าบ่เสือฟังคำผู้เฒ่าผู้จ่าเว้าบอกสอนบ้านเมืองนั่นก็สิเกิดเดือดร้อนโหมลุกเป็นไฟสิเกิดความเข็นใจหมู่ประชาสิเพ่มางให้พากันหันมาเข่าถือข้องถ้ำดอกหีดเก่าเสือฟังคำผู้เฒ่าพวกหมู่เจ้าสิซุ่มเย็นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ห่วงนี้เป็นเวลาที่ปวงชนชาวไทยน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านท่านผู้ชมที่เคารพคำว่าราชาและราชินีราชาเป็นที่ทราบมาโดยทั่วไปหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งคำว่าราชาและราชินีนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาเดียวกันคือภาษาบาลีนั่นก็คือคำว่าราชาเมื่อผ่านกระบวนการทางภาษาแล้วจึงกลายมาเป็นราชาและราชินีราชาแปลว่าชายที่เป็นพระราชาส่วนคำว่าราชินีแปลว่าหญิงที่เป็นพระราชาหรือในภาษาไทยของเราหมายถึงว่าราชินีหมายถึงพระมเหสีหรือพระชายาของพระราชาตามรากศัพท์ราชาและราชินีมีความหมายอยู่สองประการประการที่หนึ่งหมายถึงผู้รุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมากโดยปกติทั่วไปคนที่เป็นพระราชาหรือพระราชินีย่อมมีคฤหาสน์มีปราสาทมีกองทัพมีทรัพย์สินเงินทองของมีค่ามีข้าทาสบริวารมีอำนาจวาสนาความหมายก็คือมีวัตถุมีทรัพย์ที่เป็นวัตถุมากมายอันนี้ก็หมายถึงแสดงถึงความรุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมากอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหมายถึงเป็นพระราชาหรือพระราชินีผู้ทรงคุณธรรมอันนี้ก็มีเรียกว่าเป็นผู้มีเดชานุภาพมากในทางธรรมอันนี้ก็เป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งความหมายในประการที่สองราชาหรือราชินีหมายถึงผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีคำว่าผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีหมายความว่าพระราชาและพระราชินีนั้นย่อมมีพระศกนิกรที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีมากมาย ด้วยเหตุที่พระราชาและพระราชินีได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆให้กับพระศกนิกรจึงทำให้พระศกนิกรนั้นมีความสุขและก็ยินดีในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงประโยชน์หรือว่าจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้แบ่งไว้เป็น3ประการด้วยกันประโยชน์อย่างที่1เรียกว่าอัตตัตถะแปลว่าประโยชน์ส่วนตนประการที่2เรียกว่าปรัตถะหมายถึงประโยชน์เพื่อผู้อื่นและประการที่3คืออุพยัตถะหมายถึงประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายก็คือหมายถึงประโยชน์ตนเองและประโยชน์คนอื่นหรือหมายถึงประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมสิ่งที่ดีในสังคมร่วมกันคำว่าอัตตัตถะหรือ

ส่วนตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่คนอื่นก็คือปรัตถะหมายถึงประโยชน์เพื่อคนอื่นเป็นธรรมดาเช่นมีจิตอาสาไปทำกิจกรรมสาธารณะในที่ต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมซึ่งการที่เราได้บำเพ็ญอัตตัฏฐะประโยชน์เพื่อตนเองแล้วก็ปรัตถะประโยชน์เพื่อคนอื่นเราทำสองอย่างนี้บริบูรณ์แล้วก็เหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ในอันที่สามก็คืออุพยัตถะหมายถึงประโยชน์ทั้งเพื่อตนแล้วก็เพื่อคนอื่นถือว่ากระทำได้สมบูรณ์บริบูรณ์ในการนี้อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมได้เข้ามามองดูที่ว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเราพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญอัตตัฏฐะก็คือประโยชน์ส่วนพระองค์ได้สมบูรณ์บริบูรณ์พูดถึงชีวิตของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ส่วนพระองค์นั้นพระองค์ได้กระทำบำเพ็ญอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เสร็จแล้วพระองค์ได้บำเพ็ญได้ทรงบำเพ็ญปรัตถประโยชน์หมายถึงประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็คือประโยชน์เพื่อพระสกกนิกรปวงชนชาวไทยของพระองค์เราจะเห็นได้ว่าในกิจกรรมต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพระราชภารกิจต่างๆที่พระองค์ทรงรับดูแลพระองค์ได้ทรงกระทำบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเพื่อพระสกนิกรเช่นได้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นหรือดูแลงานต่างๆมากมายส่งเสริมให้พระสกนิกรได้ประกอบอาชีพได้ดำเนินชีวิตให้มีความสุขเพราะฉะนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ทั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนพระองค์และประโยชน์เพื่อคนอื่นประกอบทั้งยังประโยชน์ทั้งสองนั้นให้บริบูรณ์สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในความหมายนี้หรือว่าในประเด็นนี้จึงตรงกับความหมายของคำว่าราชาหรือราชินีที่แปลว่าผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีในความหมายก็คือการที่พระองค์ได้ทรงกระทำบำเพ็ญประโยชน์แก่พระสกนิกรนี้เองทำให้พระสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งหลายที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีมีความสุขมีความยินดีเพราะฉะนั้นนับว่าเป็นบุญของแผ่นดินเป็นบุญของประเทศไทยที่เรามีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ให้การสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมท่านผู้ชมทั้งหลายครับครอบครัวมีพ่อแม่เป็นผู้ดูแลลูกๆหากเปรียบประเทศไทยเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็เปรียบเหมือนเป็นพ่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เปรียบเหมือนแม่ดูแลลูกๆ ลูกๆ ก็คือพระสกนิกรปวงชนชาวไทยในช่วงที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่พระองค์ได้เสด็จทุกที่เท่าที่จะเสด็จได้เพื่ออะไรเพื่อดูแลลูกๆของพระองค์ก็คือพระสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกแห่งหนเพื่อให้พระสกนิกรปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เข้าถึงการศึกษาและสวัสดิการสังคมต่างๆดังที่เราจะเห็นได้จากพระราชสวนีของพระองค์ท่านที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าจากพระราชสวนีของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะสร้างงานด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตรด้วย

0: ประโยชน์ทั้งหลายที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงกระทำบำเพ็ญแก่ประสบกนิกรอย่างล้นหลามเหลือขนาดนับจึงทำให้พระองค์สถิตในหัวใจของประสบกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมาเสด็จสู่สวรรคาลัยของประสบกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวรเทพเวียงแก่ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่คือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าค่ะในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นภายใต้การอเมริกันผลิตของผู้อเมริกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นายสมบัติชัยรัตน์ค่ะและผู้อเมริกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นคุณกาญจนาคะ
2: ค่ะ
1: ท่านผออ
2: าชิรยามังธานีค่ะผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเป็นแม่ข่ายผลิตรายการสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังทุกช่องทางกันเลยทีเดียวนะ
2: คะ
1: สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นคิวของสวท.ใดที่ผลิตรายการนั้นค่ะก็ฝากติดตามในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณกาญจนาประเสริฐดิฉันจิรพรมั่งคั่งพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจค่าความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟน้ำมันรั่วพระราม3อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูบน้ำมันปนเปื้อนหมดแล้ว 22,000 ลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: กรมควบคุมมลพิษเผยผลคาดตรวจความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟน้ำมันรั่วพระราม3อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูบน้ำมันปนเปื้อนหมดแล้ว 22,000 ลิตรนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟในท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนปฏิบัติงานพบค่าอยู่ที่ร้อยละ5ถึงร้อยละ14ซึ่งสามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างระมัดระวังกรุงเทพมหานครจึงได้ปิดกั้นพื้นที่จุดสูบน้ำมันระยะทาง100เมตรโดยบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดสนับสนุนเครื่องมือสูบน้ำมันจากท่อระบายน้ำ4จุดล่าสุดสูบน้ำมันปนเปื้อนรวม 22,000 ลิตรเสร็จสิ้นแล้วบางจากจะนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบฟิล์มบางโดยสถานีดับเพลิงคลองเตยฉีดน้ำไล่ตรวจสอบเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุกชั่วโมงวันนี้บางจากเปิดผิวจราจรราว3เมตรเพื่อตรวจสอบจุดต้องสงสัยว่าท่อส่งน้ำมันรั่วหรือไม่ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันคาดทราบผลใน2สัปดาห์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มีมติเห็นควรแก้ไขมาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับ
6: นายอนุรักษ์ตุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายงบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,812 ล้านบาทโดยชี้แจงกรณีการจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ว่าเสื้อเกราะของกรมการปกครองมีคุณลักษณะเบากว่าและใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน ส่วนประเด็นการจัดสรรงบประมาณโคมไฟตามบัญชีนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยปีงบประมาณ2568มีอบต.เสนอขอรับงบประมาณ 4,093 แห่งวงเงินรวม 32,904 ล้านบาทแต่ได้รับอนุมัติ329รายการวงเงิน 2,371 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ7จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ความคืบหน้าเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติ
7: พันเอกเอกวริศชอบสุผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวตำบลตวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสสำหรับผลการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ประเมินจากข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจมีผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันหรือพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติและตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยประกอบกับพื้นที่เป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างระมัดระวังโดยภารกิจยังไม่ยุติหากสามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่และยืนยันผลการปฏิบัติได้แล้วจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic มาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: ระหว่างน้ำหวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
5: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ น้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
6: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะ

0: ดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: เทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
3: ไปเสียงอะไรมาล่ะ
2: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าขาเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าขา
3: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าตัง

0: ชาติก็ได้ตรวจฟรีปีละ2ครั้ง
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: สลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

ากระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz ค่ะข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ฟังค่ะก็เป็นมติจากคณะรัฐมนตรีนะคะเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมค่ะว่าหลังจากนี้จะมีแนวทางอย่างไรเรื่องของรัฐบาลเนี่ยจะมีการซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งมติค่ะเรื่องของการเห็นชอบให้ความร่วมมือระหว่างไทยกับลาวในการที่เราเนี่ยจะให้ลาวกู้เงินจากเราและนำไปสร้างสะพานถามว่าไทยเราจะได้รับประโยชน์อะไรก็สามารถติดตามกันได้รวมถึงข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองด้วยนะคะหลากหลายประเด็นทั้งการปราบปรามป้องกันยาเสพติดแล้วก็การเดินหน้าพัฒนาในด้านต่างๆสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะมาติดตามประเด็นแรกกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับประเด็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาลสปป.ลาวเพื่อที่จะนำไปก่อสร้างโครงการสะพานเชียงแมนหลวงพระบางตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอไปค่ะวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,783 ล้านบาทค่ะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างไทยกับสปป.ลาวก็ได้มีการอนุมัติให้ทางสปป.ค่ะดำเนินโครงการตามขอบเขตตามรูปแบบตามวิธีการตามเงื่อนไขทางการเงินที่มันเหมาะสมและที่คุณกำหนดเอาไว้แล้วก็ยื่นเสนอมาพร้อมทั้งอนุมัติให้สำนักงานงบประมาณเนี่ยจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีในช่วงปีงบประมาณ2571ถึงปีงบประมาณ2574รวมระยะเวลา4ปีด้วยกันนะคะอยู่ที่ประมาณ891ล้านบาทค่ะและมีการเห็นชอบให้สปป.กู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการระบุรายละเอียดเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้อะไรไปด้วยหากว่าสปป.ลาวเขาผิดนัดชำระหนี้กับเรานะคะจะใช้เงินสะสมชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไปก่อนและหากขาดสภาพคล่องก็สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลถามว่าทำไมเราถึงต้องมีการอนุมัติให้สปป.ลาวเขายืมเงินไปทำการสร้างสะพานนี้ค่ะโครงการสะพานเชียงแมนหลวงพระบางเนี่ยเขาบอกว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยอยู่แล้วด้วยแล้วถ้าเกิดว่าสะพานนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จอะค่ะมันก็จะช่วยดูในเรื่องของการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยกับลาวแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการลงทุนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสะพานนี้เสร็จเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อกันได้ระหว่างเมืองหลวงพระบางของลาวกับจังหวัดน่านของประเทศไทยก็จะช่วยทำให้เส้นทางนี้ค่ะเราสามารถเดินทางเราสามารถขนส่งสินค้ากันได้ง่ายขึ้นช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นค่ะทำให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกและปลอดภัยนั่นเองส่วนเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่จะได้ประโยชน์จากสะพานเชียงแมนหลวงพระบางนี้นะคะก็มีการคาดการเอาไว้ว่าในช่วง5ปีแรกหลังจากที่มีการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จค่ะจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเยือนที่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนแน่นอนว่าก็รายได้ก็เพิ่มตามขึ้นมาด้วยนะคะจะมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณปีละ360ล้านบาทซึ่งโครงการนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีความสำคัญทั้งในมิติของการคมนาคมการค้าเองก็ดีที่จะขนส่งสินค้าผ่านทางสะพานนี้ไปมาระหว่างลาวกับไทยหรือว่าการท่องเที่ยวก็อย่างที่เราได้อธิบายไปแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือเหมือนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทยลาวด้วยค่ะไปจนถึงการสะท้อนความร่วมมืออย่างยั่งยืนและมันจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคระหว่างไทยกับลาวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมติที่เคาะออกมาแล้วจากคณะรัฐมนตรีนะคะก็เชื่อว่า มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วแล้วก็มีการวางแนวทางเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะกำหนดขึ้นมาเพื่อป้องกันในกรณีที่มีการผิดชำระหนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเกิดว่าสร้างแล้วเสร็จก็อย่างที่เราบอกประโยชน์ไปทั้งหมดทั้งมวลเราก็จะได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจแล้วก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาดูอีกสักหนึ่งประเด็นคุณผู้ฟังที่เชื่อว่าน่าสนใจเรื่องนี้แล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเราเนาะเพราะว่าเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเราก็อย่างที่เราเห็นว่าประเทศเราเนี่ยก็เกิดหลายๆภัยพิบัติเกิดขึ้นหนักๆ ก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปี68น้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่แล้วก็ในช่วงปีนี้อีกน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือหลายจุดเหลือเกินค่ะล่าสุดก็เป็นที่น่านนะคะแล้วก็ไหนจะความสุ่มเสี่ยงเรื่องของการอาจจะเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวอีกค่ะก็อย่างดูอย่างประเทศอื่นๆเนาะก็เกิดภัยพิบัติค่อนข้างน่ากลัวค่ะทีนี้เนี่ยแนวทางของรัฐบาลเขาออกมาแล้วว่าเราเนี่ยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบไว้ก่อนไม่ใช่รอให้เกิดเหตุเกิดภัยพิบัติแล้วถึงจะมาช่วยเหลือเยียวยากันค่ะประเด็นนี้นะคะก็ทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาเห็นชอบหลักการแล้วนะคะเรื่องที่จะมีการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมให้ภาครัฐเนี่ยจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนของไทยครอบคลุม3ภัยพิบัติด้วยกันทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแนวทางนี้ค่ะคือการปรับรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของทางภาครัฐนั่นแหละจากเดิมอย่างที่เราบอกว่าต้องรอให้ภัยพิบัติเกิดก่อนถึงจะมีการจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบก็เปลี่ยนมาเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับไว้ก่อนเลยอันไหนที่มีความเสี่ยงล่วงหน้าเราก็รองรับไว้ก่อนเลยโดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้30ล้านครัวเรือนของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะสำหรับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสินไหมทดแทนหรือว่าการช่วยเหลือเยียวยาถ้าเกิดว่าเราได้ทำประกันภัยตัวนี้ค่ะในกรณีการเกิดอุทกภัยจะมีการกำหนดการจ่ายเงินส่วนแรก 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะคะในส่วนของกรณีการเกิดวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวครั้งแรกเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้เราก่อนเลย 5,000 บาทภายในระยะเวลา15วันด้วยนะก็ค่อนข้างรวดเร็วค่ะแต่ไม่ใช่ว่าจ่ายแค่นี้นะคุณผู้ฟังหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาดูซิว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่าไหร่และจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้ค่ะสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีถ้าเกิดว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยทั้ง3ประเภทนี้นะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาจากประกันภัยตัวนี้รายละ2ล้านบาทซึ่งรัฐบาลก็มองว่าระบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ประชาชนค่ะข้อดีข้อแรกเลยคือประชาชนคนไหนที่ได้รับผลกระทบค่ะไม่ว่าภัยทั้ง3แบบนี้จะได้รับภัยแบบไหนก็แล้วแต่คุณสามารถได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากประกันภัยเนี่ยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นข้อดีข้อที่2นั่นคือคุณจะได้รับเงินช่วยเหลือในวงเงินที่มากขึ้นกว่าการที่ได้รับจากรัฐบาลนะคะในขณะเดียวกันเองก็จะช่วยให้ภาครัฐเนี่ยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็วางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะส่วนขั้นตอนรายละเอียดตอนนี้เนี่ยเราผ่านไป1ขั้นแล้วนะคะคือคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบหลักการไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ค่ะสองหน่วยงานนี้เขาจะต้องไปทำงานด้วยกันด้วยการทำรายละเอียดและประเมินระบบประกันภัยแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพอข้อมูลเสร็จหลักการเสร็จก็จะต้องมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการต่อไปค่ะซึ่งในที่ประชุมเองนะคะเขาก็ให้เร่งศึกษาแนวทางของการยกเลิกแก้ไขปรับปรุงตัวกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยไม่ให้มันซ้ำซ้อนกันระหว่างตัวประกันภัยตัวนี้กับมาตรการที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่เราบอกค่ะมติตัวนี้เนี่ยยังเป็นแค่การเห็นชอบในเรื่องของหลักการเท่านั้น ส่วนรายละเอียดหรือว่าเงื่อนไขต่างๆการคุ้มครองต่างๆการจะซื้อประกันภัยต้องเป็นไปในรูปแบบไหนรัฐบาลจะใช้งบประมาณส่วนไหนมาซื้อประกันภัยให้พี่น้องประชาชน30ล้านครัวเรือนนะคะก็จะต้องรอความชัดเจนจากบผ.และคปภ.อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมจะทุ่มงบในการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนคนไทย30ล้านครัวเรือนได้ตอนไหนและจะเริ่มใช้ได้ตอนไหนทันการกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันหลังจากนี้ค่ะจากข่าวสารนโยบายของรัฐบาลคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ภารกิจเมื่อวานนี้สำหรับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะที่มีการแถลงข่าวกันไปเมื่อวานนี้นะคะที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่1ค่ะโดยมีท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้แถลงผลการปฏิบัติการในการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองระนองค่ะก็แถลงพร้อมด้วยท่านปลัดจังหวัดนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระนองชก.สิงหราชค่ะที่มีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลนั่นก็คือผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าท่านก็บอกนะคะว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของจังหวัดระนองที่ได้มีการรับแจ้งเบาะแสมาค่ะพอได้รับเบาะแสปุ๊บก็ได้ดำเนินการในการไปติดตามสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระนองจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหา2รายในความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าประมาณ 4,000 เม็ดด้วยกันค่ะเรามาดูพฤติการของคนร้ายกันค่ะลักษณะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการที่ได้รับแจ้งเบาะแสมาคุณผู้ฟังและเจ้าหน้าที่เองเขาก็ได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่เลยค่ะไปสืบสวนสอบสวนไปหาดูซิจุดไหนบ้านไหนหลังไหนคนไหนนะคะในระหว่างที่กำลังขับรถอยู่บนถนนกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองระนองนะคะปรากฏพบกับรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Mazdaหมายเลขทะเบียน1ขอไข่รอเรือ1126กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถของหญิงสาวรายหนึ่งค่ะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วว่ารถเก๋งคันนี้เป็นของหญิงสาวคนนี้และเคยมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหญ่ของจังหวัดระนองบ้านเราด้วยเจ้าหน้าที่พอเห็นปุ๊บก็เข้าไปติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องก็ขับรถตามไปเรื่อยๆนะคะแล้วปรากฏพบว่ารถคันนี้เนี่ยขับเข้าไปในบริเวณซอยอัสสัญ11หรือว่าซอยแม่มีหมู่ที่1ตำบลบางริ้นค่ะแล้วก็ไปจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังนึงก่อนที่หญิงสาวเนี่ยจะลงมาจากรถแล้วก็เดินเข้าไปภายในบ้านเจ้าหน้าที่เองก็ได้ลงรถตามไปแล้วก็เข้าไปแสดงตัวเพื่อขอเข้าตรวจค้นแล้วก็สอบถามว่าถุงดำที่หญิงสาวถือเข้าไปในบ้านอ่ะมันคือถุงอะไรกันแน่แต่หญิงสาวไม่ยอมออกมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ค่ะแถมยังกระโดดออกจากบ้านกระโดดจากชั้น2นะคุณผู้ฟังเพื่อจะหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแน่นอนค่ะลักษณะพฤติการมีพิรุษลักษณะการกระทำแบบนี้มีความผิดอย่างแน่นอนนะคะเจ้าหน้าที่เองก็ไม่รีรอค่ะรีบไล่ไปติดตามค่ะจนสามารถควบคุมตัวหญิงสาวเอาไว้ได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามมานะคะว่าถุงดำนั้นมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนค่ะและทางด้านของผู้ต้องหาก็ได้ให้การยอมรับว่าถุงดำนั้นเป็นของตัวเองจริงๆเจ้าหน้าที่เองก็เข้าไปตรวจค้นภายในบ้านแล้วก็ไปเจอกับถุงดำที่ซุกซ่อนเอาไว้ค่ะพอเปิดถุงดำออกมาดูปรากฏพบเป็นยาบ้า 4,000 เม็ดคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่เองก็ได้ดำเนินการในการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายพร้อมกับของกลางค่ะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้จะมีการขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนค้ายาเสพติดต่อไปเพื่อจะได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ปฏิบัติการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกันอย่างเข้มข้นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอฝากให้พี่น้องประชาชนค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าเราพบเห็นเบาะแสในลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังเราสามารถแจ้งไปได้ผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เรารู้จักเอ่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสามารถแจ้งเบาะแส านทางออนไลน์ก็สามารถทำได้เดี๋ยวนี้มันสามารถทำได้หมดเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะยังอยู่ที่เรื่องของภัยความมั่นคงนะคะก็เมื่อวานนี้ท่านรองคณาธิปสุขเจริญค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปลงตรวจสอบจุดตรวจจุดสกัดป้อมยามบริเวณ3แยกสนามกีฬาหาดส้มแป้นค่ะเพื่อป้องกันเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็เฝ้าระวังเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะก็ไปพร้อมกับหลายๆภาคส่วนนะคะมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบค่ะก็ได้ไปร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะอย่างที่เราบอกค่ะลงไปตรวจสอบที่จุดป้อมยาม3แยกสนามกีฬาหาดส้มแป้นก็ไปติดตามเรื่องของการป้องกันและการสกัดกั้นการลักลอบการนำอาวุธปืนหรือว่ายาเสพติดหรือว่าสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่รวมทั้งเฝ้าระวังและตรวจสอบบุคคลหรือว่ายานพาหนะที่อาจจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรืออาจจะก่อเหตุอันตรายก็เป็นการไปสร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็ไปดูว่าเหตุการณ์เรียบร้อยดีไหมมีจุดไหนที่ต้องเสริมเพิ่มเติมอีกหรือเปล่ารวมถึงเป็นการให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่จุดตรวจดังกล่าวด้วยค่ะแล้วจริงๆเขาก็เดินสายตรวจมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ฟังก็มีทั้งท่านผู้ว่าเองนะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าท่านวิทรัตน์ตรามันแล้วก็ท่านรองคณาธิปสุขเจริญก็สลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตรวจสอบตามพื้นที่ต่างๆในลักษณะแบบนี้นี่แหละค่ะก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางค่ำกลางคืนแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะจากเรื่องของการป้องกันการเฝ้าระวังนะคะก็เข้มข้นกันพอสมควรเดี๋ยวเรามาฟังข่าวเบาๆกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังเริ่มกันที่แวดวงของการศึกษาก่อนเลยนะคะทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะได้มีการมอบเงินช่วยเหลือแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนผู้ยากจนและผู้ได้โอกาสไปมอบกันในพื้นที่ของอำเภอกะบุรีค่ะก็จริงๆเขามอบกันในทุกๆปีอยู่แล้วนะคะก็เดินสายไปมอบให้ครบทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็มีการมอบให้เพื่อที่จะส่งเสริมให้ตัวเด็กๆแล้วก็เยาวชนในจังหวัดระนองเนี่ยที่มีผลการเรียนดีมีความสามารถมีความประพฤติดีแต่ว่าบางคนยังขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่ค่ะได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษามีขวัญกำลังใจนะคะในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปจนถึงเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาแล้วก็ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองด้วยส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่สังคมในอนาคตค่ะโดยทางอบจ.ระนองเองเขาก็อย่างที่บอกเขามีการมอบให้กันในทุกๆปีอยู่แล้วนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนของระนองส่วนในครั้งนี้เนี่ยที่มีการไปมอบให้ในพื้นที่อำเภอกะบุรีค่ะก็มีน้องๆนักเรียนนักศึกษาได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ214คนด้วยกันแบ่งเป็นระดับชั้นเลยคุณผู้ฟังระดับชั้นอนุบาล นะคะจำนวน44รายได้รับเงิน 1,000 บาทแล้วก็ชั้นมันประถมศึกษาจะได้รับเงินคนละ 1,000 บาทมีอยู่ประมาณ112รายแล้วก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็จะได้รับเงิน 2,000 บาทเป็นทุนการศึกษาค่ะก็มีการมอบให้น้องๆประมาณ31คนแล้วก็ชั้นม.ปลายจะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000 บาทก็นำไปมอบให้กับน้องๆประมาณ20คนค่ะแล้วก็มีระดับปวส.อนุปริญญาแล้วก็ปริญญาด้วยประมาณ7คนซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะก็จะมีการจ่ายเงินค่าเทอมให้ตามใบเสร็จเลยแต่ว่าไม่เกิน 16,500 บาทต่อภาคการเรียนค่ะรวมๆแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 32,850 บาทเพื่อจะได้สนับสนุนการศึกษาให้กับน้องๆในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะยังอยู่กันในแวดวงการศึกษานะคะไปกันที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคารค่ะก็ทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองได้เป็นประธานการประชุมบูรณาการภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนความปลอดภัยสถานศึกษาเชิงรุกระดับจังหวัดสู่ระดับพื้นที่ภายใต้แนวคิดสานพลังภาคีเครือข่ายร่วมใจสร้างสถานศึกษาปลอดภัยยั่งยืนค่ะก็มีผู้แทนหลายๆภาคส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะคือในครั้งนี้เนี่ยเขามีการลงนาม MOU ด้วยกันกับหลายหน่วยงานค่ะที่จะขับเคลื่อนเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาเชิงรุกในระดับจังหวัดสู่ระดับพื้นที่ มุ่งบูรณาการการทำงานกับหลายภาคส่วนนะคะในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ก็มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเซ็น MOU ประมาณ8หน่วยงานมีทั้งตำรวจภูธรจังหวัดระนองค่ะที่ทำการปกครองจังหวัดระนองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองแล้วก็มีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนองค่ะมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะสำนักงานขนส่งค่ะมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8โดยแต่ละหน่วยงานจะร่วมสนับสนุนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของแต่ละหน่วยงานค่ะแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยเขายังได้หารือแนวทางการทำงานร่วมกันโดยมีการกำหนดเรื่องของการป้องกันเชิงรุกการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินหรือว่าภัยต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวน้องๆนักเรียนผู้ปกครองคุณครูบุคลากรทางการศึกษาพร้อมมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาในจังหวัดระนองเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้และมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยค่ะเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ฟังเนาะโรงเรียนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราก็ต้องมีการดูแลแล้วก็เตรียมความพร้อมภัยในแต่ละด้านป้องกันให้ได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะก็เป็นอีกหนึ่งขั้นอีกหนึ่งก้าวของการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนลูกๆหลานๆของเราค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้แล้วกันคุณผู้ฟังคะสำหรับกิจกรรมของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะคะที่มีการจัดส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนค่ะตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนซึ่งเขาจัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะปีนี้จัดขึ้นวันนี้เลยค่ะที่ห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1โรงแรม Heritage Grand Convention จังหวัดระนองนะคะก็มีท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการค่ะเพราะว่าผู้พิการเหล่านี้เนี่ยเขาได้ไปประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนมาแล้วก็กลายเป็นผู้พิการนะคะก็เลยต้องมีการส่งมอบอุปกรณ์ให้เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ได้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะก็มีหลากหลายหน่วยงานนะคะที่ได้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ค่ะซึ่งทางด้านของท่านขนส่งจังหวัดระนองค่ะท่านก่อลาภสุขประกอบท่านบอกว่าเงินนี้เนี่ยได้มาจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือที่เรียกสั้นๆว่ากปท.ค่ะกองทุนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคือเขาอ่ะมีรายได้มาจากการที่เขาจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถรถสวยบ้างหมายเลขทะเบียนรถที่หลายคนต้องการนะคะพอได้เงินมาแล้วเนี่ยก็จะนำมาอยู่ในกองทุนกปท.และเงินเองก็ไม่ได้อยู่เปล่าๆนะคะเพราะว่าเขาจะนำมาทำกิจกรรมประมาณ3ด้านด้วยกันด้านแรกเนี่ยจะนำไปสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยในส่วนที่2ค่ะจะนำไปลงทุนกับงานวิจัยต่างๆที่จะมีการดูแลเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่มาในรูปแบบของงานวิจัยในส่วนที่3ก็คือกิจกรรมนี้เลยค่ะ Happiness for All นั่นคือการนำเงินมาช่วยเหลือผู้พิการส่วนในครั้งนี้นะคะจังหวัดระนองก็มีคนที่ผ่านเกณฑ์ผ่านคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือไปประมาณ12รายค่ะก็จะได้รับการช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์ขาเทียมที่นำมามอบให้แล้วก็มีรถวีลแชร์ด้วยแล้วก็มีเบาะรองนั่งสำหรับผู้พิการนะคะเพื่อป้องกันเรื่องของแผลกดทับนะคะรวมๆแล้วค่ะคิดเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 944,500 บาทนะคะก็เป็นการส่งต่อความช่วยเหลือแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้พิการเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือตนเองได้มากยิ่งขึ้นไปจนถึงเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในสังคมของจังหวัดระนองด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ที่เราหยิบยกข่าวสารมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามความเคลื่อนไหวทั้งหมดกันค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวนโยบายภาครัฐหรือว่าข่าวความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการรอบวันทันข่าวได้ในทุกวันนะคะหลังเคารพธงชาติก็หมุนคลื่นมาได้เลย FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันณัฐวดีศรียาภัยพร้อมทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ ทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: กับข้าวบ้านเราร้อยไม้มาเที่ยวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันพิเศษ 9.9 วันที่9เดือนกันยายน2569นะคะก็ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงกำลังคึกคักกันอยู่กับแคมเปญ 9.9 แต่ว่าวันสำคัญแบบนี้เรามาติดตามอัปเดตข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองกันสักหน่อยผ่านทางรายการรักนระนองแล้วก็ฟังผลงานเพลงเพราะๆกันไปได้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะก็เรื่องราวที่จะนำมาเล่าแล้วก็มาย้ำเตือนดีกว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดกิจกรรมดีๆไปนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมระนองเทรล2026นะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะมีการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้บางคนเนี่ยบอกว่ารอเดี๋ยวใกล้ถึงวันเดี๋ยวรอแบบใกล้ๆดีกว่ายังมีเวลาไปจนถึงวันที่15กันยายนน่ะแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะวันนี้วันที่9เข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคุณยังเหลือเวลาสมัครระนองเทรล2026เนี่ยอีกแค่6วันเท่านั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปสมัครก็ดำเนินการไปสมัครได้เลยนะคะพิมพ์ค้นหาคำว่าระนองเทรล2026เป็นภาษาอังกฤษก็สามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ eventrunning.com/event/ระนองเทรล2026ค่ะหรือว่าสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ระนองเทรล2026นะคะการวิ่งครั้งนี้คุณจะได้สัมผัสกับความพิเศษที่เหนือกว่าสิ่งที่คุณเคยเจอมาถามว่ามันเหนือกว่ายังไงเพราะว่ามันเป็นเส้นทางใหม่ค่ะเส้นทางที่ไม่เคยมีการจัดการแข่งขันเทรลในจังหวัดระนองมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณลงแข่งในรายการนี้เนี่ยคุณจะได้เหมือนเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางใหม่เส้นทางนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปพื้นที่ไหนบ้างจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มที่อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นค่ะพื้นที่ตรงนี้วิวดีมากและเขาตั้งใจอยากจะนำเสนอเพราะว่าให้ทุกคนได้ดูสายหมอกในยามเช้าทุกคนลองนึกภาพดูนะสมมติเราเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมแข่งขันค่ะแล้วจุดสตาร์ทของเราเนี่ยอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นพื้นที่กว้างๆแล้วข้างๆก็เป็นคลองแล้วก็มีเมฆมีไอน้ำเขาเรียกอะไรนะมีหมอกลอยขึ้นมาเหนือน้ำอ่ะวิวสวยมากคุณผู้ฟังแล้วลองนึกดูว่าถ้าฉันไปลงแข่งในรายการนี้เนี่ยรูปภาพจะออกมาสวยงามขนาดไหนพอจุดเริ่มต้นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไล่ไปเรื่อยๆตามเส้นทางป่าตามเส้นทางภูเขาแล้วก็ออกถนนแล้วก็จะเข้ามุ่งสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาค่ะคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของพื้นป่าป่าฝนดิบชื้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนองแล้วก็หาที่แบบเนี้ยกลิ่นอายแบบเนี้ยหาไม่ได้แล้วนะต้องมาที่ระนองเท่านั้นค่ะแล้วก็เส้นทางตามธรรมชาติต่างๆเขาเนี่ยพยายามคัดสรรอย่างดีว่าจุดไหนที่จะให้คุณแบบพร้อมทดสอบกำลังขาความอึดทดสอบความเป็นหัวใจของนักวิ่งเทรลเขาก็แบบสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาให้กับทุกคนได้ไปสัมผัสได้ลองไปเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ดูอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอออกจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาพอคุณไปบุกดำบรรเดินป่าดูธรรมชาติอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับมาเส้นทางเดิมนะคะออกบริเวณถนนแล้วก็จะกลับเข้าสู่อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นค่ะเส้นทางลักษณะประมาณนี้เลยคุณผู้ฟังส่วนระยะทางค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะระยะทางเริ่มต้น6กิโลเมตรใครที่เป็นสายแบบเพิ่งเริ่มการวิ่งเทรลอะค่ะก็สามารถลงในระยะนี้ได้เลย6กิโลราคาสมัครอยู่ที่450บาทส่วนระยะกลางๆหน่อยใครที่ผ่านสนามมาพอสมควรและก็สามารถลงสมัครในระยะกลางได้13กิโลราคาสมัคร850บาทแล้วก็อีก1ระยะค่ะ26กิโลเมตรสายปรมาจารย์ที่แบบมีความชำนาญช่ำชองเรื่องของการวิ่งเทรลนะคุณสามารถลงสมัครในระยะ26กิโลได้เลยค่ะค่าสมัครอยู่ที่ประมาณ 1,150 บาทนะคะย้ำช่องทางสมัครกันอีกสักรอบนึงนะคะสำหรับช่องทางการสมัครนะคะสามารถพิมพ์เข้าไปคำว่าระนองเทรล2026เป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเจอเว็บไซต์eventrunning.com/event/ระนองเทรล2026ก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปสมัครได้เลยค่ะ
ช่วงนี้โค้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังสามารถสมัครได้ไปจนถึงวันที่15 กันยายน 2569เป็นวันสุดท้ายและกิจกรรมจะเริ่มจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569ค่ะไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะอยากให้ทุกคนได้มาเปิดประสบการณ์แล้วก็มาบุกเบิกเส้นทางการวิ่งเทรลแห่งใหม่ของจังหวัดระนองที่คุณจะได้สัมผัสกับระนองเมืองแห่งสายฝนป่าที่เขียวขจีโอโซนที่บริสุทธิ์ที่อบล้อมด้วยภูเขานะคะและไหนจะสายน้ำธรรมชาติที่มันเหมือนแบบมีชีวิตอยู่ตลอดทุกเส้นทางเลยค่ะแล้วตอนนี้ปลายปี2026แล้วนะคะใครที่เป็นสายเก็บสนามการวิ่งเทรลไม่อยากให้ทุกคนพลาดสนามการวิ่งเทรลที่จังหวัดระนองรายการนี้ค่ะระนองเทรล2026ค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันงานเลยวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นี้ค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองในช่วงหน้ากันต่อค่ะ

0: ีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน
1: ่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
2: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
2: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
2: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
2: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนทองเอาไว
0: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงระนองทูเดย์กลับมาอยู่ในช่วงที่2สำหรับรายการรักนะระนองนะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตฝนฟ้าอากาศกันสักหน่อยไหมคะพอดีว่าเลื่อนไปดูข่าวเนาะแล้วก็ไปเจอการประกาศแจ้งเตือนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะที่มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยการติดตามสภาพอากาศพบว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางค่ะซึ่งทางสธนช.เองได้มีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนที่มีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็จากการคาดการณ์นี้ก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะคะในส่วนพื้นที่ภาคเหนือส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคกลางในพื้นที่ภาคตะวันออกในพื้นที่ภาคตะวันตกแต่ว่าที่เราจะมาระบุรายละเอียดกันก็คือในส่วนพื้นที่ภาคใต้คุณผู้ฟังภาคใต้ที่มีการแจ้งเตือนก็3จังหวัดค่ะมีจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะอำเภอท่าแซะจังหวัดพังงาโดยเฉพาะอำเภอกุระบุรีตะกั่วป่าและกระปงส่วนจังหวัดระนองค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกระบุรีเมืองระนองและอำเภอสุขสำราญให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะแล้วก็ให้เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13กันยายน2569นี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารได้ในทุกช่องทางของหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็สามารถจำหมายเลขแจ้งเหตุเอาไว้ได้ค่ะ1784หมายเลขสายด่วนของปภ.สามารถโทรแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะจากเรื่องฝนฟ้าอากาศเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะคะสำหรับใครที่อยากซื้อของในราคาถูกๆนะคะยิ่งช่วงนี้ข้าวของแพงการได้ซื้อของถูกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดณขณะนี้ค่ะและสำหรับใครที่อยากจะได้ของราคาถูกๆนะคะเป็นของใช้ภายในครัวเรือนของใช้ภายในครอบครัวของเราค่ะสามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยไปหาซื้อกันได้เลยที่การจัดกิจกรรมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งในพื้นที่จังหวัดระนองก็จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในตำบลบางพระเหนืออำเภอละอุ่นแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเราสามารถไปเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดที่มีคุณภาพดีกันได้ค่ะจะมีการขายในวันที่11กันยายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปและจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะที่บางพระเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองค่ะจะมีการขายที่วัดระวิมงคลธรรมค่ะก็มีทั้งข้าวหอมมะลินะคะจากปกติ200กว่าบาทใช่ไหมที่เราซื้อเขาก็จะนำมาขายแค่ราคา150บาทเท่านั้นและไหนจะน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มปลากระป๋องปลากระป๋องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12บาทราคาขึ้นมาอีกนิดนึงคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เขาขายอยู่ประมาณ10บาทใช่ไหมคะรอบนี้ก็นำมาขาย12บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อตามท้องตลาดอ่ะตามร้านค้าทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ16บาทถึง20กว่าบาทเลยค่ะส่วนน้ำตาลทราย20บาทจากปกติซื้ออยู่วันนั้น28บาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีของดีสินค้าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่เราใช้อุปโภคบริโภคกันภายในครัวเรือนนี่แหละค่ะแล้วต้องซื้อกันอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วแล้วเดือนหนึ่งซื้อบางคนก็บางครอบครัวก็ซื้อ2รอบเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆกับบางพระเหนือ หมู่ที่5ของอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองก็สามารถแวะเวียนไปซื้อกันได้ค่ะในวันที่11กันยายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะปักหมุดไปเลยง่ายๆก็ได้ค่ะที่วัดระวิมงคลธรรมค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: ากให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นไหมลองออกกำลังกายกันดูค่ะแค่วันละ30นาทีไม่ว่าจะเป็นการวิ่งปั่นจักรยานหรือทำโยคะก็สามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังให้กับชีวิตได้ทันทีอย่ารอช้ามาเริ่มออกกำลังกายกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
1: เรามาอยู่ช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็นำเรื่องราวมาอัปเดตกันเนาะเล็กๆน้อยๆก็กระจายกันไปหลากหลายประเด็นนะคะแต่เอาเป็นว่าให้ทุกคนได้ติดตามอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันแล้วกันในช่วงเย็นแบบนี้กับรายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้อีกนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเย็นแบบนี้18:30 น.จนถึง19:00 น.โดยประมาณ2คลื่นความถี่ด้วยกันนะคะใครฟังในระบบ FM 107.25 MHz ใครฟังในระบบ AM 783 KHz แล้วก็ฝากอีกนิดนึงคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่คลื่นไหนช่องทางไหนคุณผู้ฟังสามารถบอกกันเข้ามาได้นะคะว่าเสียงสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่าหรือว่าพื้นที่ไหนจุดไหนสัญญาณยังไม่ดีก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebookสวทระนอง FM 107.25 MHz ค่ะถ้าจุดไหนที่สัญญาณไม่ดีเราก็จะได้รีบปรับปรุงแก้ไขให้กับผู้ฟังได้ฟังกันแบบชัดๆเลยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแนนัทและทีมงานสวทระนองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนพักผ่อนยังมีความสุขแล้วกันกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติหลังเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษตลอดช่วงบ่ายวันนี้ที่มีนายเลิศศักดิ์วัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,800 ล้านบาทซึ่งส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยนายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมธิการวิสามันได้ชี้แจงว่าเสื้อกรอกของกรมการปกครองใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากของกอรมน.จึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
3: เสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าสำหรับโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆนี่ยอดก็คือ 85 ล้าน 5 แสนบาทนะครับมีความจำเป็นเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
2: ด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับเหนือรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
4: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
2: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEs ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost ขึ้นภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
6: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบัติเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
5: นายเอกนิติธรประพาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนแนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
7: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 18.2% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
8: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
7: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤฒพงษ์รองประธานสอทอกล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึง 110.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ31-32บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรก ว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
9: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดพวกการป้องกันเราก็จะมีโอว่าการป้องกันหรือจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่เรื่องของมลพิษนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้รับร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้รับร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
1: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ5ถึง14ซึ่งในการปฏิบัติงานกทมได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้ 22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทมบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
10: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Alone ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือน ขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
11: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันดิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
12: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้งสองสถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้งสองสถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
13: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ผู้คนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
12: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายยศนันยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันท์มาลีรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนาริดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
18: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐต้องล่มสลายด้านนายกีเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง ื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จะถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 12:57 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
19: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
20: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
4: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
6: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: ภาคภูมิวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
15: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
16: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะก็คือเรื่องราวที่กรมการค้าภายในค่ะเดินหน้ากระจายมังกรภาคใต้นะคะเพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับผลผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันนะคะพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะท่านก็ได้เปิดเผยว่าปีนี้เนี่ยมังกรภาคใต้มีผลผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ139,300 96ตันนะคะออกสู่ตลาดแล้วเนี่ย 93,293 ตันหรือร้อยละ67นะคะด้วยราคายังเผชิญแรงกดดันนะคะจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนนะคะและก็ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกค่ะขณะนี้ดูดซับแล้วก็กระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะคะเปิดจุดรับซื้อและก็เพิ่มช่องทางนะคะจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังรวมกับสายการบินเจ็ตแห้งค่ะเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดนะคะโดยสนับสนุนการโลดกลองผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารตายทองเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570นะคะพร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือว่าเบอร์ดำ8จุดนะคะในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและก็ปัตตานีนราธิวาสค่ะแล้วก็จัดลานประมูล3จุดค่ะในจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกแล้วก็แรงระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่นะคะขณะเดียวกันก็ได้มีการคอยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แรงยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนค่ะซึ่งช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะก็เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และก็ช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจึงเป็นโอกาสสำคัญของมังคุดไทยค่ะในการที่จะขยายตลาดและก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนั่นเองค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยังไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วค่ะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีค่ะวันนี้น้องฝนล่ะค่ะทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะไชนีสไทเป3-2เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานคร เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นวันนี้ในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่วันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีอาคารชั่วคราวตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอกภาพสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีการนำเสนอ8ชุดไทยพระราชนิยมและสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำดอกไม้จันทร์ดอกพิกุลดอกไม้ประจำจังหวัดสำหรับใช้ในพระราชพิธีเดือนธันวาคม2569โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีนำคณะวิทยากรมาสาธิตและให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมลงมือทำจริงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวนหนึ่งหลังในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนออนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานของดีเมืองนราประจำปี2569
3: นายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569วันที่12ถึงวันที่21กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็น1ใน5กองงานหลักโดยตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวามาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่42แล้วในแต่ละปีจะมีผู้ส่งนกเขาชวาเข้าประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศถือเป็นสนามการประชันเสียงที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างมากทั้งนี้การประชันเสียงนกเขาชวาปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาภายในงานของดีเมืองนาราในวันที่17กันยายนซึ่งขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกล
4: นางสาวดำรุ่งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปจำนวน400คนเข้าร่วมรับบริการในโครงการตรวจวัดค่าสายตาก่อนดำเนินการประกอบแว่นส่งมอบให้ในภายหลังโดยโครงการดังกล่าวเกิดจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังต้องประกอบอาชีพหรือดูแลบุตรหลานในครอบครัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว4ครั้งรวม 1,600 คนและในปี2569นี้ได้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในอำเภอบางสะพานอีก400คนสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: กรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติน
5: างยุทธิกาอิสรางกูลณ อยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ไทยเชื่อมโลกสอดคล้องนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมท่องเที่ยว4เส้นทางพิพิธภัณฑ์ได้แก่เส้นทางรักนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์ในวันนี้เส้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลศาลา ลายาในวันที่19กันยายนเส้นทางมิวเซียมสยามสำรวจชุมชน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่20กันยายนและเส้นทางพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญวันที่21กันยายนเพื่อเชื่อมโยงผู้คนชุมชนและประเทศไทยเข้ากับประชาคมโลกด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธเวชกิจผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์ในกำกับดูแล40แห่งและร่วมมือกับชุมชนโดยรอบสร้างพื้นที่เรียนรู้อย่างเท่าเทียมมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจับมือเอกชนสร้างระบบนิเวศสุขภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพไทยสู่ Medical Investment Hubตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้ร่วมวิจัยพัฒนาและเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพของภูมิภาค
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและนายดรูออตโต้ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท MSD ประเทศไทยจำกัดหรือ MSD ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนระบบนิเวศสุขภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ MSD โดยนายพัฒนากล่าวว่าไทยกำลังเดินหน้ายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพให้เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ผ่านนโยบาย Medical Investment Hub ใน3เสาหลักได้แก่ Service Hub Research and Development Hub และ Product and Health Manufacturing Hub โดยตั้งเป้าสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ GDP และยกระดับขีดความสามารถแข่งขันด้านสุขภาพจากอันดับ56สู่50อันดับแรกของโลกความร่วมมือกับ MSD ครั้งนี้ครอบคลุมการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีน HPV และ PCV การลงทุนทดลองทางคลินิกราว 2,500 ล้านบาทในปี 2026-2027 และต่อยอดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยความสมัครใจสำหรับยา HPV PEP ซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยพัฒนาศักยภาพด้าน API และการผลิตในประเทศมากขึ้นพร้อมตั้งเป้าระยะยาวยกระดับไทยจากผู้ซื้อและผู้นำเข้านวัตกรรมสู่ผู้ร่วมพัฒนาและฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพยั่งยืนและจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำรายอื่นต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการอาทิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์นมโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่29กันยายนนี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดากับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการมูลค่าราว 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดามีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการในอัตราร้อยละ50เมื่อเดือนที่แล้วด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดากล่าวว่าการที่แคนาดาลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดย่อมมีต้นทุนที่ต้องแลกมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบเบรนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 มาอยู่ที่ 100.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในวันนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันดิบเบรนสูงกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 มาอยู่ที่ 94.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ25นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานถึง6เดือนเริ่มริบหรี่หลังทั้ง2ฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียและอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงที่เป็นทางเลือกสำคัญนอกเหนือช่องแคบฮอร์มูซคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้ตรวจพบทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นแบ่งเขตทางทหารหรือ MDL ซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในจุดที่เกาหลีเหนือกำลังเสริมแนวป้องกันมากกว่า20ครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีรายงานรวมทั้งหมด17ครั้งอย่างไรก็ตามการรุกล้ำดังกล่าวไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแต่อย่างใดคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้ดำเนินการตอบโต้ด้วยการยิงเตือนภายใต้กฎการใช้กำลังและกำลังพิจารณาแนวทางในการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจภายในเขตปลอดทหาร DMC ฝั่งทางตอนเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะไชนีสไทเปไปได้3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่ม2คะแนนทำให้แข่ง3นัดมี7แต้มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม C ไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ2ของกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport TV ช่อง29เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะคิมเซบอนมือวางอันดับ2ของรายการและมือ69เยาวชนเอเชียจากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4และมือ80เยาวชนเอเชียที่เอาชนะสวาระปาวาจากอินเดียมือวางอันดับ8และมือ135เยาวชนเอเชียมาได้2-0เซต6-0และ6-1ด้านชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์เอาชนะการนเรศครูศักดิ์กยวงศ์2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภิวัฒน์เครือวันที่เอาชนะจายชนชานจากมาเลเซีย2-0เซต6-2และ6-2นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026พร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจรวมไปถึงความภาคภูมิใจให้ทุกคนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุด
10: เราเองก็มีการทำงานร่วมกับสารทูตแล้วก็มีหน่วยงานของกกท.เราที่เดินทางไปร่วมด้วยจะทำงานร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของสภาพอากาศความเสี่ยงต่างๆซึ่งต้องประเมินตลอดการแจ้งเตือนการดูแลก็ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับโดยความร่วมมือทั้งไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพเองก็ดูแลอย่างดีเพราะงั้นก็อะไรที่ประเมินความเสี่ยงแล้วถ้าจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการใดๆเนี่ยทางไทยเองกับทางญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพก็พร้อมที่จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องข้อมูลในเรื่องของแผนการปฏิบัติผมยกอะไรก็ตาม
9: นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่ทีมแบดมินตันทีมชาติไทยโดยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ต้องติดตามสภาพร่างกายเป็นรายบุคคลพร้อมเชื่อว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 1-2 เหรียญรางวัลทั้งประเภทบุคคลและทีมซึ่งวิวกุลวุฒิวิทิตสารและเมรัชนกอินทนนท์จะเป็นกำลังหลักนอกจากนี้หญิงเดี่ยวยังมีหมิวพรปวีช่อชูวงศ์เจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026ซึ่งไม่มีอาการบาดเจ็บและกำลังมั่นใจส่วนคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ซึ่งเจ็บเข่าจากศึกชิงแชมป์โลกอาการไม่รุนแรงและอยู่ระหว่างฟื้นฟูเพื่อกลับมาจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้ากว่า2สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบสภาพสนามแข่งขันจริงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวล่วงหน้าจะช่วยให้คุ้นเคยกับสภาพลมสภาพอากาศและคลื่นทะเลในสนามจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวมาริโอซิลวาเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่สู้ศึกฤดูกาล2026-2027แทนที่มาร์คแจ็กสันที่ขอลาออกโดยจะเริ่มประเดิมคุมทัพปราสาทสายฟ้าในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา18นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
13: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
11: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
14: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปและก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาคก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2 เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2 เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2 คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลเธอเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นและก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

อีก2ปีต่อมาผมสอบเอนทรานซ์ไม่ติดตามคาดผมออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระเช่าหอพักแถวหน้ารามหลังจากนั้นไม่นานนักผมกับเพื่อนหุ้นกันขายเสื้อผ้ามือสองชีวิตก็เริ่มห่างเหินแล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวจะมีก็เพียงพี่สี่ที่เรียนรามเหมือนกันเธอจะคอยแวะมาหาส่งข่าวที่บ้านให้ทราบเป็นระยะแม้บางครั้งผมจะย้ายหนีไปขายซอยอื่นพี่สี่ก็ยังคงตามเจอแปลกแต่จริงหลังจากที่พี่ต้นกลับมาจนหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวที่อยู่กันครบสักภาพเหตุการณ์วันที่แสนศักดิ์ชกชนะนั้นคงทำให้ใครต่อใครขยาดที่จะเสนอความคิดนี้และก็คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่โดนชกหน้าบวมอีกครั้งและถ้าไม่ใช่ผมคนอื่นๆก็คงไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดแม้แต่วีรบุรุษที่มีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายก็เถอะจนวันหนึ่งคือวันนี้เขาถึงคิดจะถ่ายรูปครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะความกล้าหาญหรือว่าเพราะการเวลาเยียวยาบาดแผลนั้นจนแห้งสนิทแล้วผมถามเขาว่าไม่สายไปหน่อยเหรอเขาตอบว่ายังไม่สายหรอกตราบใดที่เรายังอยู่กันครบแต่งตัวหล่อๆด้วยนะพี่ต้นฝากบอกให้เอาสูตรมาด้วยรูปจะได้ออกมาสวยงามพี่สี่ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือพยายามร่าเริงเธอคอยทำหน้าที่เป็นกาวใจรั้วโซ่ข้อกลางเสมอบางทีสังคมก็จำเป็นต้องมีคนแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลายครั้งก็ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไม่มีสูตรผมตอบไปห้วนกระด้างไม่มีไอคอนหน้ายิ้มใดทั้งสิ้นมีแต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนผมรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีสูตรนะแทนที่จะตอบรับไปดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องก็จบแต่ผมกลับต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อซะเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สี่ทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟให้ผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวหนังสือตวาดไม่ได้แต่มันก็ยังห้วนสั้นเหมือนเดิมคราวนี้ผมเขียนเพิ่มไปอีกว่าถ้ากลัวรูปออกมาไม่ลงตัวไม่สวยงามไม่ต้องมีผมก็ได้1นาทีต่อมาข้อความนี้มีคำว่าอ่านแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีคำตอบใดตามมาพี่สี่เงียบหายไปโซ่คงตกใจผมคงรู้สึกว่ากำลังได้เปรียบตอนคู่ต่อสู้จนมุมหมดแรงโต้ตอบเลยเขียนไปอีกว่าในครอบครัวเราเองก็มีชนชั้นไม่ใช่ทุกคนจะรวยเท่ากันจะมาเรียกร้องให้ใส่สูทโน่นนี่เหมือนกับทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่าถ่ายรูปในสตูดิโอระดับนี้เป็นหมื่นๆผมไม่มีตังจ่ายหรอกนะและผมก็ไม่อยากได้รูปด้วยถ้าแน่จริงที่ทุกคนแต่งตัวตามสภาพเป็นจริงที่มีอยู่สิเอาไหมล่ะไอ้ที่ใหญ่ถ่ายกันใส่ชุดสูทชุดไทยหรูหรานี่มันไม่ใช่ของจริงแค่สร้างภาพให้สวยงามผมใส่อารมณ์เต็มที่ทุกตัวอักษรเมื่อส่งข้อความหลายประโยคนี้ออกไปแล้วผมแอบรู้สึกสะใจนิดๆแต่เมื่ออ่านทบทวนอีกครั้งใน 2-3 นาทีต่อมาก็ถามตัวเองว่าเขียนไปทำไมเราไปกระแทกพี่สี่ทำไมเธอไม่เกี่ยวอีกอย่างเขียนไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนมันเหมือนเรากำลังเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็แสดงปมด้อยของตัวเองเพื่อยกปมเด่นของคนอื่นให้สูงเด่นยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราเลือกเองอย่างที่เราคอยยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ยืนหยัดกับใครต่อใครหรือว่ามันเป็นแค่ปมด้อยที่เราเองก็ยอมรับลึกๆอยู่ในใจว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็เครียดแค้นชิงชังคนที่ชกชนะบนสังเวียน

วันถ่ายรูปปีนี้แสนศักดิ์ไม่อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะขึ้นชกอีกครั้งพี่ต้นมารับผมที่พักแต่เช้าบางทีก็รู้สึกครึ้มใจดีเหมือนกันที่เป็นแขกคนสำคัญที่ต้องมีคนมารับถึงที่แต่อีกความรู้สึกก็เหมือนกำลังถูกประกบตัวแล้วก็จับกุมเมื่อขึ้นนั่งรถยี่ห้อยุโรปคันงามของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องขับออกไปเขาชี้ไปที่นั่งด้านหลังผมเห็นสูทกับกางเกงแขวนอยู่ใส่ไม่ใส่ก็ตามใจแกพี่ต้นพูดเสียงเรียบๆเดาไม่ถูกว่าอยู่อารมณ์ไหนแต่อยากขอร้องให้แกถ่ายรูปด้วยแม่ป่วยหนักมากแล้วนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่แม่จะได้เห็นในชีวิตเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใช้สมาธิในการขับรถหรือว่ากำลังคิดหาคำพูดที่เหมาะสมเป็นรูปที่จะมีพวกเราอยู่ครบทุกคนในภาพนั้นเมื่อผ่านสี่แยกที่จราจรคับคั่งที่สุดในประเทศไทยมาได้แล้วถนนก็ดูโล่งโปร่งสบายขึ้นบ้างจู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นพี่ขอโทษนะผมงงเรื่องอะไรอ่ะก็ทุกเรื่องที่ทำให้แกไม่ชอบพี่ผมเงียบไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธรวมทั้งเรื่องรูปด้วยเขาพูดต่อพี่ขอโทษที่ฉีกรูปนั้นเพราะว่าอิจฉาแกอะไรนะผมช็อกสุดขีดรูปที่ถ่ายวันแสนศักดิ์โชคชนะน่ะเหรอผมถาม

19ด้วยการมากับพี่ในวันนี้พี่คิดว่าตัวเองก็ต้องถอยเหมือนกันเราถึงจะเดินต่อไปข้างหน้าได้พี่คงละอายใจไปชั่วชีวิตถ้าไม่ขอโทษแกบางครั้งเรื่องมันยุ่งยากก็เพียงเพราะว่าเราเองต่างหากที่ทำตัวเป็นศูนย์กลางเราคิดว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างเสมอแต่เรากลับไม่สนใจคนอื่นที่สูญเสียเราคิดว่าเราต้องถูกตลอดขณะที่คนอื่นผิดทุกข้อเราคิดว่าคนอื่นต้องฟังเราแต่เรากลับไม่ฟังคนอื่นหลายครั้งเรายกตัวตนเองขึ้นสูงเป็นที่ตั้งจนเป็นกำแพงขีดขั้นไม่ส่งใจให้กันเมื่อมีปัญหาแล้วกลับแก้ด้วยการเอาอัตตาตัวเองเข้าสู้เราต้องการผู้ชนะและเหยียบย่ำผู้แพ้แต่นั่นย่อมไม่ใช่ทางออกไม่มีใครถูกหมดรู้ว่าผิดตลอดเราต่างรู้ซึ้งถึงข้อนั้นดีพี่ต้นขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงไปยังจุดหมายปลายทางวันนี้ท้องฟ้าสวยใสเป็นพิเศษเราเริ่มต้นเดินทางด้วยกันอีกครั้งและผมก็ตัดสินใจเดินเข้าฉากให้เขากดชัตเตอร์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้อาหุยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วจะถามพ่อก็กลัวว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าวันแสนศักดิ์ชกชนะแต่ว่าถ้าเจออาหุยผมอยากให้เขาดูภาพครอบครัวล่าสุดที่เราเพิ่งถ่ายกันแล้วก็ถามว่าภาพนี้คอมโพสิชันลงตัวหรือยังสำหรับผมอาจจะยังไม่ลงตัวมากนักแต่เพราะความไม่ลงตัวนี่แหละเมื่ออยู่ด้วยกันได้มันก็ทำให้ภาพดูงดงามขึ้นมากทีเดียว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและคุมเข้มความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงยืนยันยังไม่ต้องอพยพประชาชน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดแอร์ระเหยไวไฟสำหรับการดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนได้บล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะขณะที่คราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ผมธีราธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่ง2บริษัทเอกชนเร่งแก้ไขรอยรั่วน้ำมันบนพระราม3พร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและยานาวาด้วยการขุดค้นล่าสุดพบจุดรั่วซึมของน้ำอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัด และบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมเน้นย้ำให้ทั้งสองบริษัทรับผิดชอบฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่กระทรวงพลังงานยืนยันจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการด่วนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีนำรถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์และรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเหตุน้ำมันรั่วใต้ดินบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3คณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงการปรับลดงบประมาณโครงการกล้องวงจรปิดและการปรับปรุงสถานพยาบาลกรมราชทัณฑ์ยืนยันไม่กระทบการดำเนินงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษช่วงค่ำวันนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา21งบประมาณกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 16,437 ล้านบาทคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกโดยนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือชี้แจงการปรับลดงบประมาณโครงการกล้องวงจรปิดหรือ CCTV และการปรับปรุงสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ว่าเป็นการปรับงบประมาณการก่อสร้างยืนยันว่าไม่กระทบต่อการดำเนินงานและคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องขังขณะที่พันเอกสุชาติสะสมทรัพย์ชี้แจงโครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินของสำนักงานปปส.ที่จังหวัดขอนแก่นและสมุทรสาครว่าเป็นงบผูกพัน3ปีได้ลงนามสัญญาและอยู่ระหว่างก่อสร้างพร้อมปรับลดงบประมาณปี2570รวม 7,721,500 บาทให้สอดคล้องกับงวดงานที่คงค้างจริงชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิดการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียดลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 KHz ในการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่นี่เวลาประมาณ 3 ทุ่มกว่านะครับผมท่ามกลางบรรยากาศวันนี้เป็นวันพุธแล้วนะครับที่9เดือน9กันยายนนั่นเองนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมายังต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดระนองเลยนะครับโอ้โหถือว่าตกเยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็ไม่มีทีท่าที่จะหยุดง่ายๆนะครับก็คือครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะฝนมักจะตกกลางคืนแล้วก็ทั้งกลางวันก็ว่าได้เลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขับรถขับรายวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังเต็มที่เลยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะมีการก่อสร้างนะครับน่าจะเป็นท่อระบายน้ำเยอะแยะมากมายเลยนะยังไงก็ต้องทำให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดไปบ้างบางช่วงนะครับเนาะก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใจเย็นอีกนิดหนึ่งละกันเนาะในการที่จะใช้ถนนสัญจรร่วมกับเพื่อนร่วมถนนนั่นเองนะครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงเพราะๆเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราไปแสดงความเสียใจนะครับเนาะเกี่ยวกับกรณีของน้องหมอกละกันเด็กหนุ่มชาวระนองผู้ที่มีหัวใจกล้าได้เสียชีวิตขณะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับวันนี้นะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนางลักษณารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวหนูช่วยนะครับซึ่งได้สูญเสียนายภูผาหนูช่วยหรือว่าน้องหมอกอายุแค่22ปีเท่านั้นเองนะแล้วก็เป็นคนชาวจังหวัดระนองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะเข้าช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุบนถนนราชพฤกษ์นะครับบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS แขวงบุคโลกรุงเทพมหานครนู่นนะครับโดยมีการมอบพวงหรีดแล้วก็มอบเงินเพื่อร่วมไว้อาลัยแล้วก็รำลึกถึงความดีแล้วก็ความเสียสละของน้องหมอกซึ่งเหตุการณ์ก็คือน้องหมอกเนี่ย อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเนาะแล้วก็พบเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับก็ตัดสินใจเดินข้ามถนนเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบเหตุนะแล้วก็ไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของตนเองแต่ในขณะนั้นเองเพียงเสี้ยววินาทีนะก็มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนน้องหมอกถูกรถกระบะชนได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าวัยแค่22ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งน้องหมอกนี่ก็คือเป็นคนระนองแท้เลยชอบเล่นกีฬาฟุตบอลฟุตซอลแล้วก็มีครอบครัวมีเพื่อนฝูงอนาคตที่ยังอีกยาวไกลมากๆเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นทางจังหวัดระนองนะครับทุกภาคส่วนเลยก็ต้องร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของหนูช่วยแล้วก็รำลึกถึงความดีความเสียสละและหัวใจของน้องหมอกให้เป็นความทรงจำที่ดีงามตลอดไปนะครับสำหรับการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลศพนะครับนายภูผาหนูช่วยน้องหมอกนะครับที่วัดด่านศาลา4จังหวัดระนองและจะมีการชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้เวลา 11:30 นาทีนะครับผมที่เมนวัดด่านจังหวัดระนองนะครับผมขอบคุณข้อมูลนะครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับ เดี๋ยววันนี้เราไปฟังเพลงกันต่อนะเมื่อช่วงเมื่อสักครู่นี้เปิดตัวไปกับเพลงเพื่อชีวิตสู้ๆนะครับเนาะก็คือคอยเพื่อนนั่นเองนะวันนี้เรามาฟังเพลงเพื่อชีวิตหลังจากที่เมื่อวานลีกทางให้กับเพลงเก่าๆไปละกันนะครับเนาะใครชื่นชอบศิลปินเพื่อชีวิตยุคไหนรุ่นไหนหรือว่าใครก็เกรงกลางโทรศัพท์ทักทายพูดคุยได้เลยนะหรือว่าจะเป็นเพลงอื่นแนวอื่นก็ยินดีที่จะเปิดให้เหมือนกันนะครับมาแล้วก็ไปฟังเพลงกันเลยนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายหลากหลายฉบับซึ่งกฎหมายในหลายฉบับดังกล่าวก็ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นอาจที่จะไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเหล่านี้หากให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังแล้วย่อมเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงกลัวความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นแก่ตนจึงได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นดังนั้นแล้วถ้าเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกเช่นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างหนึ่งทำการรักษาคนไข้โดยบกพร่องทำให้ผู้เข้ารับการรักษาต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างหนักย่อมถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่โดยหน่วยงานของรัฐนั้นจะสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้เฉพาะในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นในกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐเช่นอาจฟ้องกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดก็ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นการละเมิดที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เช่นหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนั้นใช้ให้คนมาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือว่าเป็นการกระทำละเมิดไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อการกระทำการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การใช้สิทธิของบุคคลภายนอกต่อหน่วยงานของรัฐนั้นสามารถทำได้2วิธีก็คือ1ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาล2หรือมิฉะนั้นก็ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีในกรณีของหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแล้วถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้ครึ่งรายการแล้วนะแป๊บเดียวเองนะก็คือ3 ทุ่มครึ่งกว่าๆนิดหน่อยแล้วนะที่จบไปเมื่อสักครู่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะที่ทางสวทรนองเรานำเสนอทุกช่วงบ่ายแล้วก็ทุกช่วงยามค่ำคืนนะครับผมใครที่กำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายโทรไปปรึกษาได้เลยนะ1157นะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยชี้แนะละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจของท่านนายอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับนายสมควรปล้องอ่อนวันนี้ก็ลงพื้นที่นะครับพร้อมด้วยกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงระนองนะครับแล้วก็ผู้รับจ้างในการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบแล้วก็รับทราบถึงปัญหาการสัญจรบริเวณเส้นทางการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมของเรานี่นะครับระหว่างราชกูฏกระเปอร์นะครับบริเวณบ้านนกงางบ้านขจัดภัยนะครับประมาณกิโลเมตรที่631นั่นเองหลังจากที่มีประชาชนได้สะท้อนปัญหานะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เกี่ยวกับสภาพทางเบี่ยงจราจรที่พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหนะครับมันครุขระเหลือเกินนะครับเนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการจัดทำทางเบี่ยงเพื่อรองรับการก่อสร้างสะพานนะแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับอย่างไรก็ตามช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนที่ผ่านมาระนองฝนมักตกเยอะจริงๆเลยนะทำให้ทางเบี่ยงที่เป็นดินถมดินอัดเนี่ยก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับทำให้ ี่น้องประชาชนผู้ที่สัญจรเส้นทางโดยเฉพาะที่ต้องผ่านทุกวันเนี่ยโอ้โหมันนะครับไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเลยนะเนื่องจากว่าฝนมันตกด้วยนะถนนมันก็ซุดเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ขรุขระดังนั้นในการแก้ไขปัญหานะครับผู้รับจ้างก็เร่งดำเนินการซ่อมแซมหลุมบ่อแล้วก็บนทางเบี่ยงเมื่อฝนหยุดตกทันทีแล้วก็ปรับสภาพพื้นที่ทางเบี่ยงให้มีความเหมาะสมนะครับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแนวก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นป้ายจราจรไฟฟ้าแสงสว่างรวมถึงไฟสัญญาณต่างๆเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรองรับการสัญจรของประชาชนนะครับดังนั้นทางจังหวัดระนองก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมถึงผู้รับจ้างให้ดูแลสภาพทางเบี่ยงแล้วก็มาตรการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมเร่งบรรเทาผลกระทบจากการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และก็สถานการณ์ที่ฝนตกในช่วงนี้นะครับเมื่อวันก่อนนะขับผ่านไปช่วงนั้นฝนมันไม่มีพอดีนะก็ถือว่ามันเรียบขึ้นมาเยอะเลยนะปกตินี่ต้องค่อยๆชะลอขี่โอ้โหช้ามากเลยนะเมื่อวันศุกร์ตอนบ่ายๆเย็นๆขับไปโอเคอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจนะเนื่องจากว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี่ฝนตกลงมาหนักมากๆเลยนะระนองนะดินที่มันอัดแน่นเข้าไปมันก็ต้องโดนสะล้างเป็นธรรมดาเนาะก็ไม่รู้ทำไงมั่งนะรอให้ฝนหยุดก็ค่อยว่ากันมันอาจจะดีขึ้นนะแต่รถมันไม่ได้หยุดวิ่งนะรถมันผ่านทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับเนาะโดยเฉพาะรถที่ต้องเดินทางผ่านเนี่ยจะเป็นคนมาทำงานระหว่างกระเปอไประนองระนองไปกระเปอแล้วก็คนที่สัญจรผ่านไปมาเนาะยังไงก็ขอให้มันเสร็จไวๆด้วยด่วนละกันนะเพื่อที่จะได้ทำเวลาหรือว่าขับขี่ได้ความปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยจริงๆน่าจะทำยาวถึงตะกั่วป่าเลยนะ

ครับจริงๆคงมีโครงการแน่เนาะแต่ก็ต้องรออีกสักไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะเพราะว่าเส้นทางเนี่ย 3-4 กิโลก็ว่ากันเป็นปี2ปีแล้วนะจากนี้ไปตะกั่วป่าก็โอ้โหกี่กิโลล่ะ100กว่ากิโลเมตรได้นะครับเนาะโอ้โหไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลาอีกกี่ปีนะกว่าจะสร้างถึงตะกั่วป่าได้นะครับยังไงก็ต้องรอถึงวันนั้นนะเพราะว่ามันเป็นถนนเพชรเกษมเส้นหลักเนาะเมื่อถนนมันเป็น4เลน8เลนขึ้นมาเนี่ยความเจริญมันก็เข้ามาคนก็จะเดินทางผ่านสัญจรบริเวณเส้นนี้เป็นเงาตามตัวขึ้นไปรวมถึงสิ่งต่างๆก็จะกำเนิดขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันนะครับตึกแถวอาคารร้านค้าต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวในการขนส่งสินค้าด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดใจรอไปก่อนนะที่จะถนนจากระนองถึงตะกั่วป่าเป็น4เลนนะครับเนาะ

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่กาม
1: เกมอะไรเนาะกุ้ง
0: จับจับลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สู้อายุติดสังคมแบบ

ต้องเปิดหน้าต่างแล้วก็รับไอเย็นจากลมเย็นหลังจากที่ฝนหยุดตกมาสักชั่วโมง2ชั่วโมงได้แล้วเนาะโอ้โหอากาศจะเย็นสบายเลยนะเนื่องจากว่าฝนตกในระนองนี่ตกน่าจะหลายวันต่อเนื่องกันมานะดินก็ชุ่มฉ่ำต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยนะครับความเย็นของน้ำนั่นเองเนาะดึกๆนี่ไม่ต้องห่วงเลยหนาวเลยนะครับเนาะมาเข้าเรื่องของเราต่อดีกว่าส่งท้ายแล้วกันนะอย่าลืมแล้วกันนะครับวันที่14กันยายนนี้จะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งหาชมได้ยากก็คือดวงจันทร์บังดาวศุกร์นะครับช่วงหัวค่ำ14กันยายนนี้น่าจะเป็นวันจันทร์นะลองเมื่อกี้ลองนับนิ้วดูแล้วก็คือค่ำวันที่14กันยายนก็จะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับบริเวณท้องฟ้าทางทิศตะวันตกนะดวงจันทร์จะค่อยๆเคลื่อนบทบังดาวศุกร์นะครับถ้าหากว่าสภาพอากาศเอื้ออำนวยท้องฟ้าเปิดสามารถชมด้วยตาเปล่าได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 22:00 น.ก็คือ 18:00 น.ถึง 16:00 น.นั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูนะครับก็ลองดูแล้วกันนะประมาณเขาบอกว่าเวลาที่ชัดเจนก็คือ 20:00 น.24นาทีแล้วกันอะไรประมาณนี้เนาะลองไปดูแล้วกันนะครับปรากฏการณ์ธรรมชาติดวงจันทร์บังดาวศุกร์ช่วงหัวค่ำวันที่14กันยายนนี้ใครที่อยากเห็นหรือว่าชื่นชมชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับจันทรุปราคามั่งอะไรบ้างก็ลองจดในปฏิทินหรือว่าโน้ตไว้ในโทรศัพท์ก็ได้นะก็มาดูด้วยซึ่งถ้าท้องฟ้าเปิดนะต้องหมายเหตุไว้ก่อนนะถ้าฝนไม่ตกนะครับจะสามารถมองด้วยตาเปล่าในหลายพื้นที่เลยนะทั้งนี้นายสุภฤกษ์คฤหานนท์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้เปิดเผยว่าช่วงหัวค่ำนะ14กันยายนก็จะมีปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับดวงจันทร์บังดาวศุกร์สามารถสังเกตได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำหลังจากอาทิตย์ตกนะครับรับขอบฟ้าดวงจันทร์และดาวศุกร์ก็จะปรากฏเคียงกันทางทิศตะวันตกหลังจากนั้นเวลาประมาณ 19:28 น.ดวงจันทร์ก็จะค่อยๆเคลื่อนไปบังดาวศุกร์ทำให้ดาวศุกร์ค่อยๆหายไปหลังดวงจันทร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะตกรับขอบฟ้าอีกประมาณ 20:24 น.แล้วกันสิ้นสุดก็ประมาณ 20:34 น.ซึ่งคำนวณจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนาะก็คือสำหรับพื้นที่อื่นก็จะมีการแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยละกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติละกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดวงจันทร์จะบังดาวศุกร์นั่นเองใครที่อยากมาดูรายละเอียดก็มาดูได้ที่หน้าเพจของนะครับสำนักสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนั่นเองอย่าลืมนะวันจันทร์ที่14กันยายนนี้นะครับอย่าลืมดูละกันถ้าท้องฟ้าโปร่งก็ทิศตะวันตกนะเราเจอกันแงนหน้ามองท้องฟ้าจะเจอดวงจันทร์บังดาวศุกร์นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวาระปกติวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้แล้วเสร็จอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวาระปกติวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้แล้วเสร็จ
6: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งต่อที่ประชุมระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่าเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรยังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณไม่แล้วเสร็จจึงมีความจำเป็นต้องงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระปกติที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลาง350ล้านบาทเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำมั่นใจเห็นผลภายใน180วันตามกรอบเวลาคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้หน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายใน180วันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนการจัดสรรงบประมาณในปี2570สำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้แล้วโดยเบื้องต้นวงเงินอยู่ที่ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นอาจไม่เพียงพอจึงเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมอีกประมาณ350ล้านบาทโดยได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบในหลักการแล้วเพื่อเตรียมดำเนินการตามแนวทางโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับแผนปฏิบัติการ3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดการกำจัดตัวปลาและการนำไปใช้ประโยชน์พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการวิจัยและติดตามด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เร่งเยียวยาเกษตรกรและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำชุมชนทุกพื้นที่เชื่อมั่นว่าภายใน180วันจะเห็นผลเป็นรูปธรรมและจำนวนปลาหมอคางดำจะลดลงส่วนการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างหารือฝ่ายกฎหมายโดยย้ำว่าการอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญทุกอย่างต้องดำเนินการควบคู่กันไปชาวนันมาลีรายงาน
1: กองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน596ลำที่ถูกส่งเข้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นครัสโนดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวน596ลำที่ส่งเข้ามาโจมตีเป้าหมายในแคว้นครัสโนดาทางตอนออกเฉียงใต้ของประเทศตลอดช่วงค่ำของวันอังคารจนถึงเช้าวันพุธส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันให้มีการหารือแบบพบหน้ากันระหว่างผู้นำรัสเซียและยูเครนขณะที่ทางการยูเครนอ้างว่าการเจรจาระหว่าง2ประเทศอาจเกิดขึ้นภายในเดือนนี้อย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือเกี่ยวกับสถานที่หรือกำหนดเวลาที่ชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะขณะทรงพระราชนิพนธ์นั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะต่อมานายวิชัยโกกีลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยให้ชื่อไกลกังวลพรรณนาถึงความงดงามของหาดทรายชายทะเลแล้วก็ความสุขที่ได้จากการพักผ่อนที่สถานตากอากาศที่สวยงามแห่งนี้บรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่17สิงหาคม2500นะคะในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้อง

พลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลโดยคุณเลิศประสมทรัพย์ขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ณวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อด้วย2เพลงจากวงกรมโฆษณาการเลยนะคะเพลงแรกทางสร้างชาติคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องกับสุนทรภรณ์คำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมืดมานิตนเรศค่ะทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรเพลงที่สองสวนครัวคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องกับครูสกลมิตรานนท์ผลงานของครูสกลมิตรานนท์และครูนาถถาวรบุตรทั้งสองท่านแต่งเพลงนี้มอบให้วงกลมโฆษณาการค่ะฟังสองเพลงเลยนะคะทางสร้างชาติและสวนครัว

าช่วยชาตนผลิตผลเตรียมพร้อมอย่ากลัวเมื่อทำสวนครัวช่วยตัวให้คนไทยจริงพวกเรามาทำสวนครัวทุก

จบไปแล้วนะคะสองเพลงทางสร้างชาติและสวนครัวซึ่งเป็นผลงานการแต่งทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรค่ะครูนาถถาวรบุตรท่านเคยทำงานร่วมกับพระเจนดุริยางค์และหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ก็เป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดีและท่านได้ชื่อว่าเป็นราชาเพลงมาร์ชด้วยในยุคที่กรมโฆษณาการได้รับบัญชาจากจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีให้ผลิตเพลงปลุกใจนายไพโรจน์ชัยนามซึ่งเป็นอธิบดีกรมโฆษณาการในสมัยนั้นจึงได้ไปเชิญครูนาถถาวรบุตรเข้ามาช่วยแต่งเพลงปลุกใจครูนาถแต่งเพลงให้กรมโฆษณาการอยู่ไม่กี่เพลงนะคะก็ลาออกไปผู้แต่งคำร้องให้ครูนาถก็คือครูแก้วอัจฉริยกุลนั่นเองค่ะเราฟังเพลงผลงานของครูแก้วและครูนาถขณะที่อยู่วงกลมโฆษณาการ4เพลงช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยเพลงธรรมชาติกล่อมขวัญเพลินเพลงค่ำอาลัยรัก3เพลงนี้คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงอีกเพลงนึงไม่ได้บันทึกแผ่นค่ะคือเพลงคติรักสุนทรภรณ์และคุณชาวลีขับร้องไว้ทั้งหมดนี้ครูนาถแต่งทำนองและครูแก้วใส่คำร้อง

นั่นคือผลงานของครูนาถถาวรบุตรนะคะที่แต่งให้กับวงกลมโฆษณาการอีกท่านหนึ่งคือหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ซึ่งท่านได้มาเป็นอธิบดีกลมโฆษณาการอยู่ระยะหนึ่งก็แต่งเพลงให้กับวงดนตรีกลมโฆษณาการไว้ด้วยและผู้แต่งคำร้องของท่านก็คือครูแก้วค่ะฟังเพลงผลงานของครูแก้วและหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ได้เลยนะคะเริ่มด้วยคนึงครวญคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงรักไม่ลืมโดยคุณวินัยค่ะและเมื่อไหร่จะให้พบคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้อง

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ด้านทำนองคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลอีกชุดหนึ่งก็คือเพลงเกาะสวาทแต่งขึ้นราวๆปี2490ถึง2492ค่ะและมาบันทึกเสียงในปี2493เป็นการขับร้องประสานเสียงร่วมนะคะมีคุณมัณฑนาคุณชวลีคุณจันทนาคุณเพ็ญศรีและครูเอื้อมาร่วมร้องประสานด้วยต่อได้สิ้นรักสิ้นสุขคุณมัณฑนาขับร้องและชายไร้เชิงคุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงค่ะ

ยังมีอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ครูแก้วและหลวงสุขุมนายประดิษฐ์แต่งเพลงร่วมกันไว้ให้วงกลมโฆษณาการก็คือเพลงไม่อยากจากเธอสุนทรภรณ์เป็นผู้ขับร้องแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุความรุนแรงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุความรุนแรงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีกำชับเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายเจเสถไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุใช้อาวุธปืนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยได้ประสานสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อสั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขบูรณาการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่เพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการเยียวยาจิตใจผู้บริสุทธิ์พร้อมขอความร่วมมือทีมแพทย์และนักจิตวิทยาเร่งประเมินสภาพจิตใจของเด็กและครูอย่างเหมาะสมตลอดจนแนะนำผู้ปกครองให้สื่อสารด้วยความระมัดระวังและจัดระบบติดตามดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่กับการเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตในระดับชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียอีกในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติการพิเศษยกระดับขีดความสามารถรับมืออาชญากรรมและภาวะวิกฤต
7: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังรวมถึงเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรการและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรควบคุมตัวชาวต่างชาติ5รายลักลอบเข้าเมืองและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามกฎหมาย
8: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเป็นชาวต่างชาติจำนวน5รายประกอบด้วยสัญชาติจีน2รายเวียดนาม1รายฟิลิปปินส์1รายและเอธิโอเปีย1รายโดยทั้งหมดได้ลักลอบข้ามมายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวบุคคลทั้ง5รายส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่9กันยายน2569ผู้ควบคุมเสียงคือทูนชัยคำรอดฟังเพลงลูกฟ้ากล้าสมรผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคโดยท่านนำทำนองมาจากเพลงฝรั่ง No Other Love ผู้ขับร้องคือคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตน์

จบแล้วนะคะเพลงชื่อลูกฟ้ากล้าสมรคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตน์ขับร้องผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคทำนองมาจากเพลงฝรั่ง No Other Love ต่อด้วยเสียงคุณภาหวังในธรรมค่ะชื่อเพลงภาพเธอจากละครของพลตรีหลงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

ลงภาพเธอโดยคุณภาวังในธรรมขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ค่ะชุดต่อไปเป็น2เพลงเริ่มด้วยเพลงนัดพบผลงานของเพชรรัตน์นะคะฟังจากต้นฉบับคือคุณเชื่อมบุญยเกียรติต่อได้เพลงอยู่ไกลต้นฉบับโดยคุณเติบพันงามค่ะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงนี้สมาชิกเพื่อนฝันส่งมาในไลน์นะคะ

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือเพลงนัดพบและอยู่ไกลต่อด้วยเพลงซึ่งคุณบุญช่วยแต่งเองร้องเองคือเพลงแว่วเสียงเพลงและคุณเพ็ญแขกระจารึกในเพลงชื่อเพลงในฝันบรรเลงด้วยวงนาฏถาวรบุตรค่ะ

เชื่อแช่แววดังลมทางหวนเนื้อเพลงสุดแสนเศร้ารันจวนเพลงรักกร่ำครวญหัวใจปั่นป่วนไม่ไหวนี่

เพลงชื่อเพลงในฝันและก่อนหน้านั้นแววเสียงเพลงจบไปแล้วนะคะชุดต่อไปจะเป็น3เพลงเสียงคุณนฤทธิ์อารีในเพลงแรกค่ะเห็นใจพี่บ้างต่อด้วยเพลงเห็นใจฉันบ้างคุณนันทาปิตะนิรภรินทร์ขับร้องเพลงนี้ผลงานของอารามขาวสะอาดกับเพลงจีนชื่อขันโจโวเพลงที่3เห็นใจเห็นใจคุณมีศักดิ์นครรัตน์ขับร้อง

สามเพลงที่จบไปนั้นก็มีเพลงเห็นใจพี่บ้างเห็นใจฉันบ้างและที่เพิ่งจบก็คือเห็นใจเห็นใจต่อไปก็จะเป็นเพลงกังหันอารมณ์ผลงานของครูสลายไกรเลิศและครูมงคลอมาตยกุลเพลงที่สองกังหันรักคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูสลายไกรเลิศค่ะส่วนเพลงที่สามกังหันปลายไม้คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องไว้ผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเริ่มด้วยกังหันอารมณ์

ชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้แล้วล่ะค่ะคุณภูนศรีเจริญพงศ์ในเพลงชื่อร่ำให้ผลงานของคณะคีตเสวีนะคะคุณภูนศรีบันทึกเสียงเพลงนี้เมื่อวันที่26เมษายน2496ต่อด้วยเพลงชื่อพี่ยอมสัญญาโดยคุณบรรลบวิชุกรค่ะเพลงนี้คุณบรรลบวิชุกรและคุณมงคลอมาตยกุลร่วมกันแต่งปิดท้ายด้วยห่วงอาวรคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงเมื่อปี2493เป็นผลงานของสนิทสอนะคะบรรเลงด้วยวงออมสินสาขาเชียงใหม่ค่ะคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์รายการเพื่อนฝันจะพบกับท่านครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของโคตมุขปรามที่ในเบื้องต้นมีความเข้าใจว่าไม่รู้จะบวชไปทำไมการบวชมันจะมีผลมีอนิสงส์อะไรไม่น่าจะมีผลไม่น่าจะมีอานิสงส์ไม่น่าจะมีความดีความงามอะไรจะประพฤติพรหมจรรย์ไปก็เท่านั้นล่ะได้มาเจอกันกับท่านพระอุเทนะได้ให้ข้อมูลปรับทิฏฐิโดยแบ่งถึงบุคคล4ประเภทไล่เรียงกันไปในแต่ละประเภทให้โคตมุขปรามเกิดความเข้าใจปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิมาอยู่ในทางตรงได้เพราะว่ามีท่านพระอุเทนะเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้คอยบอกคอยสอนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนนั้นยังอยู่ก็ยังสามารถที่จะปรับจิตใจของบุคคลให้มาในทางตรงได้อยากให้ท่านผู้ฟังได้ทำความเข้าใจในบุคคล4ประเภทว่าสามารถหาได้ในกลุ่มคนประเภทไหนมากกว่าถัดมาพระสูตรที่เพิ่มเติมเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือตอนแรกมีความไม่ศรัทธาไม่สนใจก็คือเรื่องของมานพที่ชื่อว่าโชติปาละมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นกัลยาณมิตรชักชวนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากัสสปะจึงสามารถปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นจากที่คดที่ไม่ตรงให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิให้มาเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องได้เป็นพระสูตรที่ประกอบเรื่องราวในลักษณะเดียวกันขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโคตมุขะโคตมุขะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่412มีในสมัยหนึ่งที่ท่านพระอุเทนะอยู่ณเคมิยะอัมพวันในเขตกรุงพาราณสีก็สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อโคตมุขะได้เข้าไปกรุงพาราณสีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นแลโคตมุขปรามเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไป

0: อย่างเคมิยะอัมพวันสมัยนั้นท่านพระอุเทนะเดินจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งโคตมุขพราหมณ์จึงเข้าไปหาท่านพระอุเทนะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วเดินจงกรมตามท่านพระอุเทนะผู้กำลังเดินจงกรมอยู่แล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะเมื่อโคตมุขพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุเทนะจึงลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แม้โคตมุขพราหมณ์ก็ลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วยืนอยู่ณที่สมควรท่านพระอุเทนะได้กล่าวกับโคตมุขพราหมณ์ว่าพราหมณ์อาสนะมีอยู่ถ้าท่านปรารถนาก็เชิญนั่งเถิดโคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้ารอการเชื้อเชิญของท่านอุเทนะอยู่จึงยังไม่นั่งเพราะคนเช่นข้าพเจ้าไม่มีใครเชื้อเชิญก่อนแล้วจะพึงสำคัญการนั่งบนอาสนะที่ควรนั่งก็ดูกระไรอยู่แบบนั้นแหละโคตมุขพราหมณ์เลือกนั่งแล้วณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุเทนะว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์ถ้าท่านจะพึงยอมรับคำที่ควรยอมรับและพึงคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของเราอันหนึ่งท่านยังไม่เข้าใจเนื้อความแห่งภาษิตใดก็ควรซักถามเราในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านอุเทนะภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะเมื่อทำอย่างนั้นเราทั้งสองจะพึงมีการสนทนาปราศัยในเรื่องนี้กันได้โคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะยอมรับคำที่ควรยอมรับและจะคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของท่านอุเทนอันหนึ่งถ้าข้าพเจ้าไม่รู้เนื้อความแห่งภาษิตใดของท่านข้าพเจ้าก็จะซักถามท่านอุเทนในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะทำอย่างนี้เราทั้งสองจงสนทนาปราศัยในเรื่องนี้กันเถิดตอนบุรุษสี่ประเภทท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์บุคคลสี่ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่ประเภทอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 2. เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนและ 4.เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนก็บุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์ ก็ในบรรดาบุคคลสี่ประเภทนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนเล่าโคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวตอบว่าท่านอุเทนข้าพเจ้าไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนและมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนข้าพเจ้าไม่ชอบใจผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่ข้าพเจ้าชอบใจบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพรามก็เพราะเหตุไรเล่าท่านจึงไม่ชอบใจบุคคลสามประเภทนั้นท่านอุเทนเพราะบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนั้นฝ่ายบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ส่วนบุคคลผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนเองและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้แต่บุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันชื่อว่าไม่ทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงชอบใจบุคคลนี้ตอนบริษัทสองจำพวกท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์บริษัทมีสองจำพวกสองจำพวกอย่างไรคือบริษัทบางพวกในโลกนี้มีความกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้มณีจึงแสวงหาบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินและสองไม่มีความกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้มณีก็ละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพราหมณ์บุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันนั้นก็ท่านเห็นบุคคลเช่นไรในบริษัทไหนมากคือในบริษัทผู้กำหนัดยินดีในแก้วมณีคุณทนแสวงหาบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินหรือในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในต่างหูแก้วมณีละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าท่านอุเทนะบุคคลใดไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน ไม่มันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขในปัจจุบันข้าพเจ้าเห็นบุคคลนี้มากในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในเมื่อมีต่างหูแก้มณีก็ละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพราหมณ์ก็เมื่อกี้นี่เองเรารู้คำที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะท่านอุเทนะวาจาที่ท่านกล่าวแก้ข้าพเจ้านั้นเป็นวาจามีเหตุผลสนับสนุนโดยแท้การบวชที่ถูกต้องมีจริงในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้และขอท่านอุเทนะโปรดจำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้หนึ่งบุคคลสี่จำพวกนี้ท่านอุเทนะกล่าวโดยย่อไม่จำแนกโดยพิสดารคือในรายละเอียดขอโอกาสเถิดท่านขอท่านอุเทนะช่วยอนุเคราะห์จำแนกบุคคลสี่จำพวกนี้ให้ข้าพเจ้าฟังโดยพิสดารด้วยเถิดพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโคตมุขพราหมณ์รับคำนั้นแล้วท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าตอนตีตะทิยวัตรพราหมณ์ก็บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายคือเป็นอเจละกะไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมตรึงในประตูไม่รับอาหารคร่อมต้นไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองรับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำหรือรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบถึงสองใบจนถึงเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันสองวันหรือถึงเจ็ดวันบ้างถือการบริโภคอาหาร15วันต่อหนึ่งมื้ออยู่ด้วยประการฉะนี้เขาเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกาข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นอย่างชีพเขานุ่งห่มผ้าบานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบางสกุลผ้าเปลือกไม้หนังเสือหนังเสือมีเล็บผ้ากากรองเปลือกปอกรองผ้าผลไม้กรองผ้ากำพลผมคนผ้ากำพลขนสัตว์ และนุ่งห่มผ้าปีกนกเขาเขาถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงนอนบนน้ำคือถือการนอนบนน้ำอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำถือการย่างและอบกายหลายรูปแบบอยู่ด้วยประการชนีพราหมณ์บุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะฆ่าสุกรฆ่านกฆ่าเนื้อเลี้ยงชีพเป็นคนโหดเหี้ยมเป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเป็นคนฆ่าโจรเป็นคนฆ่าโคเป็นคนคุมเรือนจำหรือบางพวกเป็นผู้ทำการทารุณพราหมณ์บุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วก็ดีเป็นพระมหาศาลก็ดีพระราชานั้นโปรดให้สร้างโรงบูชายัญหลังใหม่ทางด้านทิศตะวันออกแห่งพระนครปลงผมและหนวดทรงนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บทรงทาพระวรกายด้วยเนยใสและน้ำมันทรงเกาหลังด้วยขาวมฤกเข้าไปยังโรงบูชายัญใหม่พร้อมด้วยมเหสีและปรามปุโรหิตวันทมบนพื้นหญ้าเขียวขจีมิได้ลาดด้วยเครื่องปูลาดดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่หนึ่งแห่งโคแม่ลูกอ่อนที่มีอยู่ตัวเดียวพระมเหสีดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สองพระปุโรหิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สามบูชาไฟด้วยน้ำนมเต้าที่สี่ลูกโคมีชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมที่เหลือพระราชาจึงรับสั่งอย่างนี้ว่าจงฆ่าโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวเมียประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าม้าประมาณเท่านี้เท่านี้บูชายันจงตัดต้นไม้ประมาณเท่านี้เพื่อทำเสาบูชายัญจงเกี่ยวหญ้าประมาณเท่านี้เพื่อลาดพื้นก็เหล่าชนผู้เป็นทาสก็ดีเป็นคนรับใช้ก็ดีเป็นคนงานก็ดีของพระราชานั้นถูกอาญาคุกคามถูกภัยคุกคามมีน้ำตานองหน้าร้องไห้ไปปลางทำงานไปปลางพราหมณ์บุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือพระตถาคตอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดี รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนก็กระปดีหรือบุตรกระปดีหรือคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งเมื่อได้สดับธรรมนั้นแล้วก็เกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดเงางามดีแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเขาก็ทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วก็เมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสายชีพของภิกษุทั้งหลายคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสาตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. ละเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่ 3.ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมนั้นเป็นของชาวบ้าน 4. ละเว้นจากการพูดเท็จพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก 5. ละเว้นจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นแต่สมานคนที่แตกกันแล้วทรงเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีข้อที่6เธอละเว้นการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจข้อที่7เธอละเว้นการพูดเพ้อเจ้อพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมะพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาข้อที่8เธอเว้นจากการพรากพืชกรรมและภูตกรรมฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาลเว้นขาดจากการฟ้อนรำคำร้องประคมดนตรีและการดูกลเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลเป็นการจัดการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเรื่องประเทืองผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเป็นการจากที่นอนสูงใหญ่การรับทองและเงินรับธัญญาหารดิบรับเนื้อดิบรับสตรีและกุมารีเป็นการจัดการรับทาสหญิงทาสชายรับแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าและลา เว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุมร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุมร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์ย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในตอนการสำรวมอินทรีย์ก็ภิกษุนั้นเมื่อเห็นรูปทางตาแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักษุอินทรีย์ซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจักษุอินทรีย์ถึงความสำรวมในจักษุอินทรีย์เมื่อได้ฟังเสียงทางหูได้ดมกลิ่นทางจมูกได้ลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือใจซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมเพื่อพิชานและโทมนัสครอบงำได้จะจึงรักษาอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมอินทรีย์คือใจภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยานี้ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกับกิเลสในภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับรู้สึกตัวในการแลดูการเลี้ยวดูรู้สึกตัวในการคู่เข้าการเหยียดออกรู้สึกตัวในการครองสังคติบาลจีวรรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรีย์สังวรขันธ์และอริยสติสัมปชัญญานี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งหรือหลอมฟางตอนนั้นครั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นนี้ใช้ปราศจากความเพ่งเล็งเพื่ออภิชฌาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาคือความเพ่งเล็งละความมุ่งร้ายคือพยาบาทความปองร้ายเขามีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละทินมิทะคือความหดหู่และซึ้งซึมปราศจากทินมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทินมิทะละความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจคืออุทธัจจกุกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความฟุ้งซ่านและรำคาญใจละความลังเลสงสัยคือวิจิกิจฉาข้ามวิจิกิจฉาได้แล้ว ไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นละนิวรณ์5ประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องถอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ดังนั้นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ในตอนนั้นพระปีติจางกลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนั้นพระละสุขและทุกข์ได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่ตอนวิชชาสามก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดั่งเดิมปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10ชาติ20 30 40 50ชาติบ้าง100ชาติ1000ชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวิวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพนอนเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพนอนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดั่งเดิมปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณคือเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติคือเคลื่อนคือตายกำลังเกิดผู้อุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์นั้นบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตและนรกแต่มูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบและเก่าหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โดยเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์นั้นบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ป ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ้อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานคือรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คืออาสวะนี่คือเหตุแห่งอาสวะนี่คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อจะรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพราหมณ์บุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนจึงเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันตอนการสร้างศาลาสงฆ์เมื่อท่านพระอุเทนะกล่าวอย่างนี้แล้วโคตมุขปรามได้กล่าวขึ้นกับท่านพระอุเทนว่าท่านอุเทนะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอุเทนะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอุเทนประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระอุเทนพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระอุเทนะโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวขึ้นว่าพรามท่านอย่าถึงอัตมภาพเป็นสรณะเลยเชิญท่านถึงพระผู้มีพระภาคที่อัตมภาพถึงเป็นสรณะเถิดข้าแต่ท่านพระอุเทนบัดนี้พระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนพราหมณ์ก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานเสียแล้วท่านอุเทนะถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนในหนทางแม้สิบโยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทางสิบโยชน์หรือถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ไหนในหนทางแม้20โยชน์30 40 50หรือ100โยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทาง100โยชน์ก็แต่เพราะท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วข้าพเจ้าขอถึงท่านพระโคดมพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านอุเทนะโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอันหนึ่งพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวันข้าพเจ้าขอถวายส่วนหนึ่งจากเบี้ยเลี้ยงประจำนั้นแก่ท่านอุเทนะพรามก็พระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานอะไรเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ท่านทุกวันท่านพระอุเทนพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานทรัพย์500กหาปณะเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวันพรามก็การรับทองและเงินไม่สมควรแก่อาตมภาพทั้งหลาย ก็ท่านอุเทนะถ้าทองและเงินนั้นไม่สมควรข้าพเจ้าจะให้สร้างวิหารถวายท่านอุเทนพราหมณ์ก็ถ้าท่านปรารถนาจะให้สร้างวิหารถวายอาตมาภาพก็ขอให้สร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรเถิดโคตมุกพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าก็ด้วยบุญที่ท่านอุเทนะชักชวนข้าพเจ้าในสังฆทานนี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเหลือประมาณท่านพระอุเทนะข้าพเจ้าจะสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นครั้นนั้นแลโคตมุกพราหมณ์ก็ให้จัดสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นๆโรงฉันนั้นปัจจุบันเรียกว่าโคตมุขีดังนี้แหละโคตมุขสูตรจบพระสูตรว่าด้วยนายช่างหม้อชื่อคติการะคติการะสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่282อานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนณสถานที่แห่งนี้มีนิคมชื่อเวคลิงคะเป็นนิคมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากพลเมืองหนาแน่นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวคลิงคนิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี้เคยเป็นอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาก่อนได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ในที่นี้อานนท์ในเวคลิงคนิคมมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นอุปถากผู้เลิศของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมานพชื่อโชติปาละเป็นสหายที่รักกันความช่างหม้อคติการะกระนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเรียกโชติปาละมานพมาแล้วกล่าวว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีก็เมื่อช่างหม้อคติการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพจึงได้กล่าวขึ้นว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะล้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามช่างหม้อคติการะก็ได้กล่าวกับโชติปาละมานพอย่างนี้ว่ามาเถอโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาละมานพก็ได้กล่าวอีกอย่างนี้ว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นพระสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม้อคติการะจึงกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเรานำจุลสำหรับถูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำกันเถิดโชติปาละมานพจึงได้รับคำแล้วทั้งช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพจึงได้นำจุนตูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำอานนท์ต่อมาช่างหม้อชื่อคติการะจึงได้เรียกโชติปาละมานพ แล้วกล่าวว่าที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีเมื่อช่างหม้อกติการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพก็ได้กล่าวขึ้นอีกว่าอย่าเลยกติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะโลดนั้นจะมีประโยชน์อะไรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามช่างหม้อกติการะจึงได้กล่าวขึ้นว่าโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาละมานพก็กล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรลำดับนั้นช่างหม้อคติการะจึงได้จับชายพกของโชติปาละมานพแล้วกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีลำดับนั้นโชติปาละมานพให้ช่างหม้อกติการะลอยชายพกแล้วกล่าวว่าอย่าเลยกติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม้อชื่อกติการะนั้นจึงจับที่มวยผมของโชติปาละมานพผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากนักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีต่อมาโชติปาละมานพได้มีความคิดดังนี้ว่าข้อนี้น่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยที่ช่างหม้อชื่อคติการะผู้มีสกุลรุนชาติต่ำบังอาจมาจับผมของเราผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วการที่เราจะไปด้วยนี้เห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจึงได้กล่าวกับช่างหม้อชื่อคติการะว่าคติการะเพื่อนรักการที่เพื่อนทำความพยายามตั้งแต่พูดชักชวนจับที่ชายพกจนล่วงเลยถึงบังอาจจับที่ผมของเรานั้นก็เพื่อจะชวนให้ไปในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเท่านั้นเองหรือเท่านั้นเองโชติปาละเพื่อนรักจริงอย่างนั้นการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีกติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นปล่อยเราเถิดพวกเราจะไปด้วยกันอานนท์พระนั้นช่างหม้อชื่อกติการะและโชติปาละมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับช่างหม้อได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วนั่งณที่สมควรส่วนโชติปาละมานพ ได้สนทนาปราศัยก็เป็นที่บันเทิงใจก็เป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรเชิงหมอกติการะจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาลามานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมแก่โชติปาลามานพนี้เถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงชี้แจงให้ช่างหมอกติการะและโชติปาลามานพเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาจากนั้นช่างหม้อกติการะและโชติปาลามานพผู้อันพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์กล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วก็ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วกระทำประทักษิณจากไปอานนท์ครั้นนั้นโชติปาลามานพได้ถามช่างหม้อกติการะว่ากติการะเพื่อนรักท่านเมื่อฟังธรรมะนี้หลังจากนี้จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตหรือไม่โชติปาละเพื่อนรักท่านก็รู้อยู่มิใช่หรือว่าฉันต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาซึ่งเป็นคนตาบอดและแก่ชรากติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเองลำดับนั้นช่างหม้อกติการะและโชติปาลามานพจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรช่างหม้อกติการะจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาลามานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงบวชให้โชติปาลามานพนี้ด้วยเถิดโชติปาลามานพก็ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือเรื่องของโคตมุขปรามที่ได้ปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นของตนโดยมีท่านพระอุเทนะเป็นกัลยาณมิตรชี้แจงให้เห็นถึงบุคคล4ประเภทใน2กลุ่มเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็จึงมีความเห็นที่เป็นไปในทางตรงได้ในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญาorg panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เมื่อวานนี้ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเวลา 17:30 ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุลที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศอธิบดีกรมชลประทานยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนจนถึงสิ้นฤดูฝนนี้มีเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและทำเกษตรนอกฤดูกว่า5ล้านไร่พร้อมสั่งการเฝ้าระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าจนถึงวันที่13กันยายนนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าปกติประมาณ10%กรมชลประทานจึงยังต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ลงประจำพื้นที่ทั่วประเทศคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้ประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 80%

0: ของความจุซึ่งมีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปลังได้กว่า 4-5 ล้านไร่สำหรับความพร้อมในการรับมือความท้าทายจากปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้ากรมชลประทานได้ประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชาวนันมาลีรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติงบลงทุนกว่า 4,800 ล้านบาทขับเคลื่อน108โครงการยกระดับธุรกิจไทยด้วย AI ควบคู่การพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
2: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการภายใต้มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่รอบใหม่จำนวน55โครงการส่งผลให้มียอดรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติสะสมทั้งสิ้น108โครงการคิดเป็นวงเงินสนับสนุนรวมกว่า 4,800 ล้านบาทโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเร่งปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการลงทุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบอัตโนมัติ AI และการวิจัยและพัฒนาคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ภาคธุรกิจถึง 3,900 ล้านบาทต่อปีและกระตุ้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศกว่า 7,100 ล้านบาทต่อปีควบคู่ไปกับการผลักดันแผนการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตอาทิดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์สมัยใหม่ EV และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างความพร้อมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันและเติบโตในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับแรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมครับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และก็พี่กบครับสุกัญญาสว่างสารติสกุลเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะหลังจากนี้ไปเราก็จะเจอกันบ่อยๆนะสัปดาห์ละครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังพร้อมด้วย Facebook Live วันนี้นะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยสุดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิลปิทักษ์ค่ะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางค่ะถ้ารับฟังทางหน้าปัดวิทยุไปฟังกันได้ค่ะที่ FM 92.5 MHz 105 MHz ส่วน AM ก็รับฟังได้ที่ AM 819และ891 kHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยและที่ขาดไม่ได้ค่ะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณเราไปด้วยและหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้กำลังออกอากาศในหมู่บ้านของท่านอยู
0: ่
1: นะครับอย่าเพิ่งรำคาญกันไปเพราะว่าเราเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนมาออกอากาศมาพูดคุยในรายการให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวของประเทศไทยของเราความเคลื่อนไหวของโลกเราเนี่ยไปอยู่ในทิศทางใดแล้วเราจะได้ปรับตัวไปสู่ทิศทางนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับนอกจากนั้นแล้วพี่กบวันนี้เราจะมีไลฟ์สดทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงเพจของข่าวยามเช้าด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่เปิดมือถืออยู่ไม่ฟังทางวิทยุก็ไม่เป็นไรแต่เปิดมือถือแล้วก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในเพจของเราเดี๋ยวพี่กบจะเข้าไปตอบให้นะครับ
0: ค่ะเพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากไว้ด้วยทางต่อบ้านดำนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้ค่ะเช้านี้อากาศเริ่มแรกเนี่ยเป็นธรรมเนียมของข่าวยามเช้าอยู่แล้วเราต้องพูดถึงการพยากรณ์อากาศเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคนไทยก็จะฟังเรื่องอากาศก่อนเผื่อว่าจะไปไร่ไปทำนงทำนาไปทำงานจะได้วางแผนกันให้ถูกต้องค
1: ่
0: ะวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสำคัญเกี่ยวกับสภาพอากาศเพราะว่ามีเขาเรียกว่าฝนเลิกงานช่วงเย็นๆพอค่ำๆสี่โมงครึ่งสี่โมงสิบห้าสี่โมงยาวมาแล้วตั้งเขามาเรียบร้อยแล้วมาติดตามกันสักนิดหนึ่งว่าวันนี้แล้วก็อีกหลายวันจนถึงวันที่13กันยาเนี่ยมีสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนวันนี้วันที่10 10 11 12 13 3 4วันข้างหน้าเนี่ยจะมีผลกระทบมาเริ่มกันที่วันนี้ก่อนวันนี้เขาบอกว่าประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักเนี่ยบางพื้นที่ในภาคตะวันตกนะทางขออภัยครับภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีภาคตะวันออกนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่านลงมาพาดผ่านลงมาในภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยของประเทศไทยด้วยสรุปง่ายๆก็คือว่าเกือบทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รับฟังเราอยู่ในขณะนี
0: ้
1: ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับก็จะออกพื้นที่ไปไหนก็ควรจะต้องติดร่มนะครับแล้วก็วางแผนการเดินทางในการสัญจรในแต่ละวันด้วยนะครับ
0: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะปริมาณฝนวันนี้นะคะประกาศออกมาตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะบอกว่าวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกประมาณ 70%
1: ครับ
0: ค่อนข้างเยอะนะคะเยอะกว่าเมื่อวานสัก 10% ค่ะ
1: ส่
0: วนใช่ส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเราโอ้โหวันนี้อ่วมเหมือนกันนะคะ 80% เลยค่ะ 80% นี่เทียบเท่ากับภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะวันนี้80นะคุณ
1: เยอะ
0: คุณเอารถอะไรมา
1: ผมนั่งรถเมล์มา
0: โอเคปลอดภัยไปนะแต่ว่าก็อาจจะลำบากหน่อยช่วงไปต่อรถช่วงต่อรถก็อาจจะ
1: ก็คือต้องวางแผน
0: ต้องวางแผน
1: มีร่มไหมนะครับมีชุดกันฝนหรือเปล่าถ้าใครขับแว้นมอเตอร์ไซค์
0: แม้แต่
1: ขับรถก็ต้องเช็คเวลาการออกว่าออกเวลานี้จะติดไหม
0: ติดไหม
1: ต่อครับพี่กบต่อ
0: ค่ะไปดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 60% อันดามันก็ 60% เหมือนกันนะคะส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลางก็ 80% กรุงเทพมหานครเหมือนที่บอกไว้ 80% ค่ะ
1: นี่ก็ ก็คือสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้นะครับเอาวันนี้ก่อนนะครับวันนี้เรามาจับวันนี้ก่อนแล้วก็ยาวไปถึงวันที่13กันยายนนู่นนะครับสรุปว่าทั่วทั้งทุกภูมิภาคของประเทศไทยนี่ก็จะมีฝนตกหนักนะแล้วก็หนักมากบางพื้นที่ด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิอากาศนะสภาพอากาศประจำวันที่ต้องมาพูดคุยกันต้องให้ความสำคัญกันที่สำคัญตอนนี้ที่ญี่ปุ่นฝนตกน้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้ว
0: นะฮะสังเกตไหมว่าธรรมชาติทุกวันนี้เนี่ยเริ่มที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเรามีส่วนช่วยที่จะให้โลกใบนี้เนี่ยอยู่กับเราได้นานๆช่วยกันประหยัดไฟแล้วก็งดการใช้พลังงานให้ได้มากที่สุดนะคะ
1: รักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับเอาไปที่เรื่องแรกกันดีกว่าวันนี้เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะต้องติดตามเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านเรานอกจากมีอะไรนะ
0: ใครช่วยใช
1: ้60-40ยังมีอะไรอีก
0: เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะเดือนสุดท้ายแล้วนะ
1: คุณผู้ชมคุณฟังใช้กันหรือยังอย่าลืมใช้สิทธิ์นี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาออกมาเพื่อให้เราเนี่ยมาเอามาใช้นะคร
0: ับ
1: ระบบเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะผ่อนคลายของเรื่องของราคาสินค้าที่เอามาช่วยลด60-40เมื่อก่อน50-50
0: มากเลยนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง
0: ร้อยสมมุติว่า100 1อ่ะแบบว่าบึ้มๆเลยนะแบบว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื
1: ้
0: อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีหรอกราคา30-40แบบไม่มีเพราะว่าวัตถุดิบเขาค่อนข้างที่จะอาจจะแพงเป็นร้านที่แบบถ้าสมมติว่าเป็นร้านที่อัปเกรดดีๆหน่อยก็จะอยู่ที่100อัพนะคะแค่100บาทเนี่ยเราจ่ายแค่40เท่านั้นเอง
1: ผมซื้อชามละ60บาทเอง60บาทที่จ่าย20บาท
0: ก๋วยเตี๋ยวฉันกินน่ะ
1: ที่สวท
0: สวทใช่
1: นะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะประชาสัมพันธ์นี่คือส่วนใหญ่ก็จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวร้านแกงกันนี่แหละนะก็มีโครงการนี้เหมือนกันก็ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เยอะ
0: คึกคักนะคุณ
1: รีบใช้นะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเรานะครับบางคนอาจจะหมดไปแล้ว
0: เดือนที่แล้วเน
1: ี่ย
0: พลาดเดือนที่แล้วพลาดเพราะว่าเห็นแล้วแหละมันเหลืออยู่40กว่าบาทว่าจะไปใช้ช่วงเย็นอ้าวทำงานเพลินก็ตัดสิทธิ์ไปซะเรียบร้อยค่ะ
1: อันนี้ก็เขาออกมาให้ใช้ก็ใช้ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนอกจาก60-40นะครับมีของเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจะได้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันเรื่องนี้ก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนี่ครับเขาบอกว่ามีการเคาะวงเงินเนี่ยไม่เกิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อส่งมอบเงิน1ล้านสิทธิ์เนี่ยเพื่อส่ง1ล้านสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเบื้องต้นนะครับจะเปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เหลือไม่ถึงเดือนละนะครับขณะที่พี่น้องประชาชนก็จะเริ่มทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่แหละนะครับจบจาก60-40ก็ไปต่อไทยเที่ยวไทยพลัสต่อกันเลยนะครับหลังวันที่25ตุลาคม2569นะครับอันนี้ของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยครับเดินทางได้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปทางนี้รายละเอียดของการใช้สิทธิ์พี่น้องประชาชนนะครับรัฐจะอุดหนุนด้านที่พักสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนประชาชน1คนเนี่ยใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5คืนโอ้โหเยอะน
0: ะ
1: แล้วก็หรือก็คิดเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการที่พักสูงสุดใน 7,500 บาทต่อคนเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์เนี่ยใช้ได้ครบถึง5คืนด้วยนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนวอเชอร์นะครับที่เป็นรูปแบบของคูปองดิจิทัลเพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอีกด้วยเช่นร้านอาหารคาเฟ่สปานวดทำเล็บโอ้โหนี่มีทำเล็บด้วยน
0: ะ
1: รถรับจ้างหรือร้านของที่ระลึกโดยมีลักษณะการใช้ในรูปแบบของการร่วมจ่ายนะครับแบบ50-50คล้ายกับโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับอ้าวพี่กบมีอะไรต่อ
0: ค่ะก็สำหรับโครงการนี้นะคะคือใช้ผ่านแอปเป่าตังนั่นแหละค่ะ
1: ครับผม
0: รายละเอียดเนี่ยการใช้สิทธิ์นะคะมาดูกันหน่อยค่ะเขาบอกว่ารัฐเนี่ยจะอุดหนุนด้านที่พักสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนใช่ไหมก็ถือว่าถูกมากเลยนะคะแล้วก็1คนเนี่ยใช้ได้สูงสุด5คืน1สิทธิ์นะคะใช้ได้
1: คูณเข้าไป
0: คูณเข้าไป
1: ก็ 7,500 บาท
0: อันนี้ก็ไม่แพงนะคะถ้าหากว่าใช้สิทธิ์ครบทั้ง5คืนนะนอกจากนี้รัฐยังไปอุดหนุนเรื่องของวอเชอร์ด้วยที่เป็นรูปแบบของคูปองดิจิทัลเพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการกีฬาเหมือนที่คุณเฟิร์สบอกนะคะมีอะไรบ้าง
1: ทีนี้ก็ยังมี
0: ชอบ
1: ใช่
0: แล้วก็
1: มีเพิ่มมาหลายรายการ
0: อย่างเช่นวอเชอร์เรื่องของร้านอาหาร
1: ชอบกาแฟไหม
0: ชอบมาก สปาดิฉันก็ชอบ
1: ไปร้านกาแฟส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะไปเช็คอินกัน
0: เช็คอิน
1: ร้านที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ชื่อเสียงในโซเชียลส่วนใหญ่จะไปนี่ก็อยู่ในนี้ด้วย
0: ใช
1: ่ต่อ
0: นี่ผู้หญิงชอบเลยนะผู้ชายก็ชอบครอบครัวก็ชอบ
1: ทำเล็บเหรอ
0: ทำเล็บ
1: โอ้ผู้ชายทำเล็บด้วย
0: อู้เดี๋ยวนี้ผู้ชายทำเล็บ
1: จริงเหรอ
0: จริงเป็นเทรนด์ใหม่เขาชอบทำเล็บกันแล้วก็ทำเป็นเล็บเจลอะเล็บเจลเป็นสี
1: เดี๋ยวนี้
0: เป
1: ็นแฟชั่นวัฒนการผู้ชายทำเล็บแล้ว
0: ทำเล็บแล้วก็มีสปาอันนี้ก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแหละเน
1: า
0: ะ
1: สปามีทั้งสุขภาพ
0: ผ่อนคลายบำบัดอะไรแบบนี
1: ้
0: หรือเรานั่งรถไปเนี่ยเราไปต่อรถเราก็ต้องนั่งรถรับจ้างอยู่แล้วอ
1: ัน
0: นี้เราก็ใช้ได้
1: เรื่องของขนส่งนะรถรับจ้างด้วย
0: ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยต้องพลาดไม่ได้เลยเราก็หยิบของฝากที่ระลึกนู่นนั่นนี่เน
1: า
0: ะฝากบ้านฝากเพื่อนฝากแฟนก็ว่ากันไป
1: เอาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะอยู่ในการท่องเที่ยวเมืองหลักและก็เมืองรองนะครับโดยที่วอชเชอร์ที่พี่กบพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะมีวงเงินเริ่มต้นที่ 1,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายในเมืองหลักเมืองหลักก็คือเมืองท่องเที่ยวดังๆ
0: เมืองเชียงใหม่
1: สงขลาเนี่ยว่ากันไปทางภาคเหนือภาคใต้ขอนแก่นนะครับแต่จะใช้จ่ายในเมืองรองด้วยนะเราจะเพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางไปเที่ยวในเมืองรองนะครับเขาก็มีแบ่งละเมืองหลักเมืองรองของการเที่ยวเป็นยังไงนะครับด้วยมาตรการที่เน้นลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งการอุดหนุนค่าที่พักสูงสุดคืนละ 1,500 บาทและการมอบคูปองแบบรวมจ่ายสูงสุด 2,000 บาทซึ่งมาตรการนี้นะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเมื่อสร้างความคึกคักเท่านั้นนะครับแต่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอีกด้วยนะครับ
0: อ่ะก็ใครที่สนใจนะคะรอค่ะเพราะว่าจะเริ่ม
1: จะเริ่ม
0: ใช้จริงๆอ่ะคือพฤศจิกายนแต่ตุลาคมเนี่ยก็จะเปิดรับสมัคร
1: เริ่มลงทะเบียนของผู้ประกอบการก่อนนะฮะ1ตุลาค
0: ม
1: ส่วนพี่น้องประชาชนแบบเราเนี่ย25ตุลาคมเริ่มลงทะเบียนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาใช้สิทธิ์วันที่1พฤศจิกายน
0: ใช่ค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปากท้องด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวก็ได้นะคะหลายๆอย่างเลยนะคะ
1: ยังมีต่อ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องที่ตอนนี้นะคะทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลนะคะท่านได้พูดถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละมีการปรับตัวลดลงค่ะมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับเดิมเนี่ย 90% นะคะในเดือนก่อนหน้านี้โดยมีแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานที่เราทราบกันนะคะเกิดการสู้รบกันแล้วก็วัตถุดิบที่พุ่งสูงด้วยแล้วก็มียอดขายรถยนต์ยอดขายรถยนต์กระบะเนี่ยที่หดตัวลดลงอย่างหนักเลยนะคะท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME นะคะแต่ว่าภาคการส่งออกเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 18.2% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็อาหารจึงได้เร่งทางด้านของอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็เลยเร่งเสนอให้ภาครัฐเนี่ยออกมากระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้พร้อมกับผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศแล้วก็ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศนะคะผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ต่างๆของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินทุนหมุนเวียนนั่นเองค่ะในขณะที่ทางด้านของท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์นะคะท่านก็มองว่าดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยคาดการไว้นะว่า3เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น 97% ซึ่งรับอนิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการก็จำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งเรื่องของปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ภาระหนี้เสียที่สูงถึง 10.92% ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่อยู่ที่ลิตรละ39บาทแล้วก็มีความผันผวนค่าเงินบาทที่อาจจะแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ไปแตะอยู่ที่ 31-32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเช่นกันค่ะส่วนภาคเอกชนก็ต้องให้รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนแล้วก็การกระตุ้นบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะแต่เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องโครงการ ันคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสเรื่องของการท่องเที่ยวอ
1: ัน
0: นี้ก็กระตุ้นเหมือนกันนะคุณ
1: ครับผมอันนี้ก็จะ
0: แต่อันนี้เป็นภาคอุตสาหกรรม
1: ครับผมก็จะเป็นภาพใหญ่ในเศรษฐกิจของบ้านเรารวมถึงพี่น้องที่เป็น SME ด้วยอาจจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากตอนนี้เขามีกฎหมายฉบับใหม่แล้วนะฮะ
0: ออกมาแล้วใช่ไหม
1: แล้วก็ใช่ครับเมื่อครม.ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารนี้เองนะครับก็จะไปกระตุ้นนะครับให้พี่น้อง SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาขนาดของตัวเองขนาดของ SME ของตัวเองให้มันโตขึ้นม
0: ี
1: ความมั่นคงมากขึ้นส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ได้เร่งขับเคลื่อน3มาตรการใหญ่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงินและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลังเผชิญการเข้าถึงแหล่งจากเงินกู้เนี่ยถูกปฏิเสธถึง60%-70%ด้วยกันนะครับนายวิไทรัตนากรนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ท่านก็ได้เปิดเผยว่านะครับสถานการณ์การเงินของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ในปัจจุบันนี้นะครับกำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างน่าเป็นห่วงดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเตรียมทันดำเนิน3มาตรการสำคัญด้วยกันด้วยการจัดทำตลาดกลางเชื่อมโยง SME นะครับกับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและก็นอนแบงค์ด้วยกันคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ทั้งสิ้นในปีนี้แหละนะครับสิ้นปีนี้จะสามารถดำเนินการได้โดยใช้กลไกการค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ช่วยลดความเสี่ยงให้ธนาคารพาณิชย์โดยจะเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ในปีหน้าก็คือปี2570และการใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อ นำมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ช่วยเปิดทางให้ SME ที่ไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าภาพรวมอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60%-70%ด้วยกันโดยเฉพาะกลุ่ม SME รายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินพบอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง78%ขณะที่กลุ่มที่มีประวัติหนี้เสียเดิมมีอัตราถูกปฏิเสธถึง86%-90%ที่น่ากังวลก็คือ SME กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยังเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง21%เท่านั้นนะครับจากบริษัทขนาดใหญ่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันเข้าถึงได้สูงสุดเพียง61%นอกจากนี้ SME ยังต้องแบกรับต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงถึง66.9นะครับเมื่อเทียบกับรายใหญ่ที่อยู่ที่3%นะครับซึ่งกระตอกย้ำว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึง SME ขนาดเล็กด้วยนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มมีมาตรการแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในปี2570ก็คอยติดตามข่าวกันด้วยนะครับพี่น้อง SME ทั่วประเทศนะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวกันหน่อยค่ะ
1: คร
0: ับ จริงๆแล้วไทยกับสปป.ลาวเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วนะคะ
1: เป็นบ้านที่เมืองน้องนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ในหลายๆด้านนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่ารองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือแล้วก็รายงานความคืบหน้าความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นแล้วก็หมอกควันข้ามแดนนะคะสำหรับการหารือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างไทยกับสปป.ลาวในการที่จะรับมือปัญหามลพิษทางอากาศแล้วก็หมอกควันข้ามแดนค่ะโดยทั้งสองฝ่ายนั้นก็ให้ความสำคัญกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่าค่ะเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ซึ่งมีผลต่อคุณภาพอากาศแล้วก็ประชาชนทั้ง2ประเทศด้วยเพราะฉะนั้นความร่วมมือนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกันระหว่างไทยแล้วก็สปป.ลาวค่ะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานในหลายด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะคะมีเรื่องของการเกษตรการค้าการลงทุนแล้วก็การจัดหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่ายังมีโอกาสที่จะมาร่วมกันขยายประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะ โดยเฉพาะการรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่มีลักษณะข้ามพรมแดนแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับประเด็นที่ฝ่ายสปป.ลาวให้ความสนใจนั้นก็คือเรื่องของ การศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงของประเทศไทยนั่นเองเพื่อสนับสนุนการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่ารวมไปถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่าด้วยแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่มีความเหมาะสมรวมไปถึงแนวทางที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าซึ่งแนวทางแบบนี้เนี่ยก็จะสร้างให้เห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะลดการเผาป่าแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: ก็นี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราพูดคุยกันไปถ้าตราบใดถ้าเราทุกคนในโลกนี้หรือในประเทศของเราเนี่ยไม่ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็จะเกิดเรื่องแบบที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับน้ำท่วมฉับพลันฝนตกหนักแล้วก็เหมือนที่เราเห็นนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเรานะครับหลายประเทศที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆข่าวที่เราได้ติดตามหลายๆสถานการณ์ที่เราได้ติดตามก็มาจากสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราทำได้ก็คือเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะอย่างพี่กบพูดเนี่ยสปป.ลาวก็บ้านใกล้เลื่อนเคียงของเรานี่เองนะคร
0: ับ มีความสัมพันธ์มายาวนานซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะอาจจะเด่นๆเรื่องของการเกษตรกันอยู่แล้วนะคะแต่หลังจากนั้นมาเราก็พัฒนาหลายๆด้านนะคะร่วมมือกันค่ะ
1: ครับผมล่าสุดนี่ก็มติครม.ก็จะมีเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างสปป.ลาวกับไทยนะครับจะมีการมีให้งบประมาณในการสร้างสะพานเชื่อมกันนะเพิ่มขึ้นอีกก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกเอามาติดตามในเพจของข่าวยามเช้ากันสักนิดหนึ่งวันนี้มีคนติดตามในล่าสุดในคณะ92คนสดๆนะดูกับเราเนี่ยสดๆคุณรัฐวุฒิชัยใจกล้านี่ผมขอยกตัวอย่างนะเขาก็บอกว่าสวัสดีผู้ประกาศข่าวยามเช้าที่พะเยาเช้านี้อากาศเย็นสบายฝนไม่ตกนะ
0: โอ้เห็นไหมบางพื้นที่ไม่ตกนะค่ะ
1: ตั้งเหนือฝนบะตก
0: บะตกเจ้าทางใต้มีบะเจ้า
1: พะเยาแจ้งมาว่าบะตกฝนบะตกที่แม่ห้องสอนเปิ้นว่าจะนี
0: ่
1: แม่ห้องสอนตีสวทแม่เสียงเปิ้นว่าสวัสดีเจ้ารับฟังข่าวยามเจ้าจากสวทแม่เสียง
0: นี่คนไปอยู่ภาคเหนือกันเถอะ
1: แม่เสียงนี่คือแม่ห้องสอนนะแม่ห้องสอนบอกว่ารับฟังโอ้ขอบคุณจัดหนักตีติดตามรับฟังนะภาคใต้เป็นจะได้ห้องภาคใต้ยังบ่มาเลย
0: ภาคใต้ยังบ่มาย
1: ังบ่มา
0: อู้อู้ไม่ใช่อู้ค่ะแรงแรงใต้หน่อยแรงใต
1: ้ภาคใต้ถ้าใครฟังผมแรงอยู่ในขณะนี้ในขณะนี้นะสามารถพิมพ์เข้ามาในเพจข้าวยามเช้าได้เนี่ยผมจะอ่านออกอากาศไทย
0: ไปอีสานได้ไหม
1: อีสานไม่ได้
0: อีสาน
1: อีสานพี่กบพี่กบเอาหน่อย
0: นี่คมคำสร้อยบอกว่ามื้อนี้อากาศดีหลายหลายนะคะสัญญาณชัดเจนหลายนะครับขอบคุณหลายๆครับ
1: ตอนนี้6นาฬิกา30นาทีเป็นไงต่อพี่กบ
0: ค่ะเราต้องพักกันก่อนค่ะเพราะว่าตีของร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมาเนี่ยเตรียมเงื้อแล้วนะคะว่าจะมาตีของร้องข่าวเรื่องราว
1: แล้วก็เตรียมงาน
0: เตรียมเงื้อเตรียมเงื้อและเตรียมงานนะคะ เดี๋ยวมาตีของร้องข่าวกันค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
4: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
3: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
5: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
7: อยู่นะส
3: ุนทรพูดกับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าเมื่อวันที่4สิงหาคม2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานโดยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและครอบครัวผู้ประสบภัยเข้าร่วมพิธีครับแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อความทุกข์ร้อนของประสบกรณิกรในทุกพื้นที่ก็สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการลดภาระค่าไฟฟ้าโดยทางรัฐบาลเขาลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ในการปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวแบบเดิมแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองแหละครับสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปนั้นจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยนี้เป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินนะครับ ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นๆนะครับแล้วมาตรการนี้ทางรัฐบาลก็มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งได้เห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับด้วยกันเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายความผิดการทุจริตสอบเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐคุมเข้มอาวุธปืนนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใช้เป็นค่าไฟสาธารณะปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพ.ร.บ.ป่าชุมชนปิดทางชุมชนรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอันได้แก่ฉบับที่1ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ฉบับที่2คือร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.ฉบับที่3ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ฉบับที่4ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.และฉบับที่5คือร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับก็มีดังต่อไปนี้ฉบับที่1กฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุซึ่งกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะครับฉบับที่2กฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันนี้เขาก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษครับฉบับที่3คือกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานอันนี้ให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากทางกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนครับฉบับที่4กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมทั้งให้เพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์กันด้วยครับและฉบับที่5คือกฎหมายป่าชุมชนอันนี้มีการกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินนะครับโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตนั่นเองครับและไปติดตามความเคลื่อนไหวของกระทรวงยุติธรรมกันหน่อยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวในช่วงนี้โดยกระทรวงยุติธรรมเขาผนึก5หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและงานด้านปฏิบัติการพิเศษรับมืออาชญากรรมซับซ้อนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานอันได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษณกรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังตลอดจนเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือกับภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่อีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เขาบอกว่าเขาเตรียมออกมาตรการงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนหวังที่จะแก้ปัญหาข้อพิพาทนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมก็ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยทางกระทรวงอว.เขาก็จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าในพื้นที่พิพาทของทั้งสองสถาบันเลยครับอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนด้วยกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งในระหว่างนี้ผู้บริหารทั้งสองสถาบันก็จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกันกับทางกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะมีการขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดการพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของเหตุความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจในเหตุความรุนแรงดังกล่าวที่จังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วครับต่อครอบครัวผู้ใกล้ชิดเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุมีการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายพร้อมส่งความห่วงใยไปยังนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าไม่ประสงค์ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ขึ้นในสถานศึกษาแห่งใดอีกเป็นอันขาดและกระทรวงศึกษาธิการเองในฐานะหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศไทยก็ยืนยันเลยครับว่าไม่ว่าสถานศึกษาจะอยู่ในสังกัดใดๆความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงานเลยครับจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงที่มีสถานการณ์ฝนตกกันในช่วงนี้ก็ต้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้โดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมากำชับกับกรมชลประทานบอกว่าให้เตรียมพร้อมรับมือไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือ SWOC กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพร้อมทั้งย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศไทยเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามข่าวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรที่สำคัญกันบ้างในช่วงนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็เตรียมประสานทางการญี่ปุ่นแล้วครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมืองนาโกย่าอย่างใกล้ชิดแล้วยืนยันว่าจะดูแลนักกีฬาไทยที่นั่นอย่างเต็มที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.จะมีการประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามสภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องหากการประเมินแล้วพบว่าจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการใดๆทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นก็พร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแหละครับทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารรวมถึงการจัดทำและเตรียมแผนการอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็ขอยืนยันว่านักกีฬาไทยทุกคนตอนนี้จะได้รับการดูแลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆอย่างเต็มที่แล้วครับโดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับการนับถอยหลังมาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก32วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยร่วมกันนับถอยหลังอีก32วันแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งงานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการประชุมแต่เป็นเวทีรวมตัวของตัวท็อปด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเลยทีเดียวครับทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการรวมแล้วกว่า190ประเทศเข้าร่วมซึ่งก็มีจำนวนบุคคลทั้งหมดกว่า 15,000 คนด้วยกันนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีแล้วครับที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเวทีโลกต่อประเทศไทยแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับที่เราทุกคนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลก มาร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยกันหน่อยนะครับทั้งในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีกันด้วยเพื่อสร้างความประทับใจอีกครั้งบนเวทีระดับนานาชาติแบบนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเอ้าเรายังไงก็ตามแต่คนไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: ไม่อยากโดนหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
10: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์

0: 6:54 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ตอนนี้เข้ามาเยอะมากตอนนี้ชมสดอยู่103ท่านสดอยู่ในขณะนี้ครับผม
0: มาทักทายกันหน่อยค่ะคุณสุวิทย์ไมตรีคุณบุญชัยนะคะคุณทางด้านของวัดเผาเคืองอำเภอเชียงใหญ่ก็เปิดหอกระจายข่าวด้วยนะขอบพระคุณมากค่ะคุณสุนทรคุณพงษ์นเรศรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยค่ะพระรุ่งนะคะคุณสุวรรณบอกว่ารับฟังอยู่ที่วังท่าช้างกบิลบุรีปราจีนบุรีนะคะคุณพับพลึงแล้วก็ยังมีคุณวรรณชัยสุราษฎร์ธานีแรงตายแรงตายสุราษฎร์ธานีเช้านี้ฝนกำลังตกแรงแน
1: ่ที
0: แรงแน
1: ่พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีฝังอยู่ขณะนี้ก็รักษาสุขภาพกัน
0: ค่ะ
1: ฝนตกตอนนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แต่ผมจะแรงออกภาษาอีสานแล้วนะคร
0: ับ ใกล้ๆอีกนิดเดียวนะคะคุณแพรวบอกว่าอ่างทองอากาศครึ้มๆคล้ายจะมีฝน
1: อ่างทอง
0: เปิด
1: อ่างทองอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีการแข่งขันกีฬาสีของเขาด้วย
0: ใช่น่าสนใจ
1: แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีไหมฮะ
0: มีอีกหลายท่านนะคะคุณพิสุทธิ์ค่ะคุณวันชัยคุณสุวิทย์คุณรินริน
1: ค
0: ุณนิดนะคะคุณสมัยนะคะคุณผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะสัญญาณชัดเจนเลยค่ะรับฟังทุกวันเลยนะคะ
1: ค
0: ุณพงศักดิ์ด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณทางบ้านดำต่อๆด้วยนะคะหลายท่านมากเลยนะคะเข้าใจมาแบบโอ้โหเกือบจะ 30,000 แล้วนะคะคุณเล็กคุณสุพจน
1: ์
0: ค
1: ุ
0: ณเอ็มใจดีนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญด้วยนะคะน้องแชมป์ค่ะมาแต่เช้าเลยน้องชาตรีด้วยค่ะ
1: เอาเหลือเวลาอีกไม่มากสักนาที2นาทีได้อีกสัก1ข่าวเป็นข่าวสำคัญซึ่งเราเคยคุยตั้งแต่ต้นรายการเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนี่แหละครับนะครับเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นนะครับก็ได้มอบหมายให้นะครับนายนิพนธ์จำนงสิริรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมประเด็นสำคัญด้านการปรับปรุงกฎหมายป่าชุมชนที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนในพื้นที่ใดของคุณผู้ชมผู้ฟังถ้ามีป่าชุมชนฟังกฎหมายฉบับนี้ไว้เลยนะครับเรื่องนี้เขาก็บอกว่าว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลิตผลนะครับและก็การบริการป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการบริการป่าชุมชนในส่วนของคาร์บอนเครดิตนะครับมันจะมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของการฟอกอากาศเข้ามาช่วยด้วยโดยเสนอให้คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนตกเป็นสิทธิของป่าชุมชนทั้งหมด 100% พร้อมกำหนดแนวทางให้กรมป่าไม้ทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดทำและก็ตรวจสอบโครงการป่าคาร์บอนเครดิตก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเขาเรียกว่าทะเบียน TVER เนี่ย TVER เนี่ยนะครับซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28 เมษายน 2569ที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนสามารถมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตโดยตรงนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและก็เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวรวมถึงสนับสนุนการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วยเพื่อมุ่งเป้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สุทธิให้เป็นศูนย์อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยนะครับป่าชุมชนใครที่อยู่ในเขตป่าชุมชนตอนนี้จะมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเข้ามาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่สำคัญคือเราควรต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ถ้าไม่มีป่าไม้ฝนตกลงมาก็อย่างที่เราเห็
0: น
1: ท่วมแป๊บเดียวท่วม
0: ภัยธรรมชาติเข้ามาเนี่ย
1: ครับผม
0: นะคะเราเจ็บแล้วต้องจำนะเรื่องนี้นะคะ
1: 6:58 แล้วครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวยามเช้าเรา2คนพร้อมทีมงานค่ะต้องลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.